0: สอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
2: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
3: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
1: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
6: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
5: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการ

0: 69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
1: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
3: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
2: หลังจากที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
4: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43 ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45 ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

0: ของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่หนึ่งบ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
1: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
0: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินิมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3ต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4ต่อ2สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4ต่อ0การแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026วางแสงกลางปีในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กัจจศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นนายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
7: 1นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, LalaMove และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.comในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
0: ด้ว
7: วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
14: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสัมภาร นวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
13: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี
14: ้มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับขออนุญาตอธิบายสั้นๆ นะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
13: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
14: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับตามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแล้วนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้ชการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
13: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
14: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
13: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
14: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่าย การมีส่วนร่วมในองค์กรแต่ของข้ามชาติฉะนั้นต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรการข้ามชาติ
13: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
14: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก
13: ็
14: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
13: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
14: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรที่ทำข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
13: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
14: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกค่ะฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
14: ทางสำนักงานประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับขอบคุณครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
17: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
16: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
17: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปนเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
16: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
18: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ10ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
19: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
18: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของลาซาด้าประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี
20: ้เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่9ถึง12นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
18: การจัดงานทีเซก2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอ็นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
23: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
22: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น และถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันยังมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
3: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
22: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทางสวทลำพูนะครับ FM 95เมกะเฮิร์ตนะครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังเคารพธงชาตินะครับทุกวันอังคารแบบนี้ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนครับวันนี้ผมครับนายจินวัฒน์มรดาครับพนักงานการตั้งปฏิบัติการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สวัสดีนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ต
0: ี
1: ๋อง
0: คร
1: ค
0: ั
1: รับ บสวัสดีค
0: พ
1: รับ
0: บกับพี่เดย์นะครับร้อยตำรวจโทเดชากรเชื้อหมอนะครับพนักงานสืบสวนไต่สวนปฏิบัติการนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะพี่เดย์
1: ใช่
0: ได้เจอกัน
1: เราวนรอบมาเจอกัน
0: ครับ
1: นานเหมือนกันนะเน
0: น
1: ี่
0: าน
1: ย
0: เหมือนกันนะครับ
1: หลายเดือนหลายเดือน
0: ก็ครั้งก่อนอาทิตย์ก่อนเราผมก็มาออกรายการอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาออกรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า
1: ดีเจต๋องใช่ไหมแฟนคลับเยอะแล้วยัง
0: นั่นอาจยังไม่มีนะครับว่าครั้งก่อนเราพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีที่จะมาถึงเนาะของพื้นในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็มีรายการจำนวน5แห่งนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียว
1: ม
0: ี
1: ที่ไหนบ้างครับเนี่ยขอ

0: วันนี้นอกเหนือจากการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์ก่อนเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นเนาะ
1: ใช่
0: ของ
1: ค
0: ส
1: ร
0: ํ
1: ับ
0: านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลำพูนนะครับทีนี้ในอาทิตย์นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของการสืบสวนไต่สวนเนาะมันจะมีเรื่องไหนที่ควรเป็นที่ประชาชนในพื้นที่เนาะควรจะทราบบ้างนะครับคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ วันนี้ก็ผมก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาฝากถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่เรากล่าวไปเมื่อกี้คือการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างใน
0: ครับ
1: 5แห่งเมื่อกี้นะครับคือ4เทศบาล1อบต.นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยการบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็เป็นไปอย่างตอนนี้เริ่มเข้มข้นแล้วนะครับเพราะว่า
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ใกล้ช่วงเลือกตั้งมีหลายแห่งจะเลือกพร้อมกันวันที่9มิถุนายนก็1เดือน30วันนะครับหลังจากนี้ก็ที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องรางวัลครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองครับคือเป็นเรื่องรางวัลแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
0: ครับ
1: อันนี้คือกรณีแรกกรณีสองคือรางวัลแก่ผู้ที่ให้เบาะแสนะครับในการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็หัวข้อหลักๆวันนี้ก็ที่ผมก็จะพูดเรื่องของระเบียบของกกต.นะครับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับ
0: ครับ
1: พ.ศ. 2562นะครับ
0: ก็ทีนี้เรามาพูดกันถึงเงินรางวัลหน่อยที่พี่เดชได้กล่าวไปนะครับเงินรางวัลก็จะแบ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสก็ได้รับ
1: ใช
0: ด้
1: ่
0: วย
1: ค
0: ใช
1: รั
0: ่
1: บ
0: ไหมครับ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ี
1: ่ครับ
0: ลักษณะเนื้อหายังไงบ้างครับพี่เดชครับ
1: คือเราไม่ต้องรอวันที่1หรือวันที่16ของเดือน
0: คร
1: เ
0: ั
1: พ
0: บ
1: ื่อรอถูกรางวัลที่1
0: ครับ
1: แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพี่น้องประชาชนสามารถมีเงิน1ล้านบาทได้1ล้านบาทเนี่ยมาจากไหนก็มาจากที่ท่านเนี่ยนำเบาะแสของการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยครับตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ละระดับนะครับ1ล้านนี่คือสำหรับการเลือกตั้งส.ส.นะครับ
0: ครับ
1: ระดับท้องถิ่นก็ลดหลั่นกันมานะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมก็จะมาพูดในเนื้อหาในต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่มาของระเบียบลักษณะความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆและหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแสการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
0: ครับ
1: และก็พอแจ้งปุ๊บสุดท้ายก็คือเรื่องการหลักเกณฑ์การขอรับรางวัลนะครับที่จะมาพูดในหัวข้อในวันนี้นะครับ
0: ครับเบื้องต้นทางนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าลักษณะของการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับนี่ครับ
1: ลักษณะการทุจริตเลือกตั้งที่อันดับแรกคือที่เราจะนึกออกเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยผิดกฎหมายการซื้อเสียงซื้อเสียงเนี่ยอาจจะการซื้อเสียงอาจซื้อได้หลายวิธีนะครับเช่นเอาเงินมาให้เงินสดมาให้สดๆเลยอาจจะเป็นแบงค์ร้อยเย็บเป็นชุด300แบงค์500แบงค์พัน
0: ครับ
1: อาจจะให้แบ่งการให้เช่นให้ครั้งที่1อันนี้สัญญาใจพอทราบผลการเลือกตั้งปุ๊บให้รอบที่2
0: ครับ
1: เช่นให้ครั้งนึง300รอบ2 500เนี่ยอันนี้คือให้หลังจากที่ทราบผลเลือกตั้งแล้วคือลักษณะการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของเราก็จะมีหลายรูปแบบถามว่าเราตอนนี้เราเน้นการป้องกันปราบปรามถามว่าทันกับนักการเมืองไหมไม่ทันนะเพราะว่าเราต้องตามหลังถ้ามีเคสการกระทำความผิดลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องถอดบทเรียนอนุบทเรียนว่าเขาทำลักษณะนี้เหมือนเราต้องตามหลังโจร19แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการจับนักการเมืองหรือว่าจับโจรที่แบบซื้อเสียงนะว่ามีวิธีการใดบ้างนะครับแล้วก็จะเข้ามาแจ้งข้อมูลข่าวสารยังไงนะครับการซื้อเสียงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะหนึ่งการซื้อเสียงก็คือการให้เงินหรือว่าการให้สิ่งของแจกของแจกทีวีตู้เย็นอะไรก็แจกไปหรือว่าในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งพอดีนะครับหรือว่าเป็นการใช้อิทธิพลหรืออำนาจในการข่มขู่ผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยให้เลือกตนเองหรือว่าเลือกผู้อื่นหรือว่าเลือกผู้สมัครในคนที่เขาชอบในทีมของเขานะครับหรือว่าพอถึงวันเลือกตั้งปุ๊บจัดรถรับส่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

0: ที่หน่วยเลือกตั้งเช่นรับจากบ้านจุดนัดพบไปรับกันแล้วก็ไปส่งฟรีแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็มีการจัดงานลื่นเลิงมหรสพเช่นจัดงานเลี้ยงวันเกิดของผู้สมัครมีการเลี้ยงสุราอาหารแล้วก็มีการพูดขอคะแนนหาเสียงในงานเลี้ยงแบบนี้ก็ในช่วงหาเสียงตั้งครับให้งดนะครับให้ห้ามนะครับและก็อันนี้คือเมื่อกี้ความผิดของผู้สมัครกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เนี้ยความผิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเช่นพนันทายผลการเลือกตั้งอาจจะมีติดไม้ติดมือสักนิดนึงคือทายผลว่าใครแพ้ชนะเนี่ยอันนี้ก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับ
1: ครับก็เป็นเนื้อหาที่ก็เป็นการทุจริตเนาะที่ท่านทราบอยู่แล้วเนาะว่าเป็นลักษณะทุจริตชัดเจน
0: ใช่ใช่ครับอันนี้คือมองด้านกายภาพก็รู้เลยว่าอันนี้คือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ
1: ครับทีนี้ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญในพื้นที่เนาะก็เป็นสะท้อนว่าให้การมีส่วนร่วมเนาะประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ดังนั้นเนี่ยที่เรามาพูดถึงการป้องปรามและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยก็มันจะแพร่หลายเนาะแพร่หลายเกินไปนะครับในพื้นที่นะครับ
0: ก็เราต้องตอนนี้คือมันเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับคือการบริหารจากที่รวมศูนย์กลางงบปริมาณเนี่ยต้องให้ศูนย์กลางกระจายมาตอนนี้คือกระจายมาท้องถิ่นก็ตั้งแต่ระดับอบต.เทศบาลอบจ.นะครับก็คือเพราะว่าอะไรท้องถิ่นเนี่ยครับใกล้ชิดกับเรามากนะครับใกล้ชิดกับเราและมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถมีสิทธิ์มีเสียงอยากได้อะไรก็ขอแจ้งปัญหาไปกับผู้แทนของเราอาจจะเป็นสอทอสอจ
1: ครับ
0: สออบตเพื่อให้หรือว่านายกเนี่ยเพื่อให้ทราบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนของเราเช่นถนนหนทางน้ำไม่ไหลไฟดับไฟไม่สว่างเนี่ยคือเราก็แจ้งปัญหาเนี่ยท้องถิ่นก็มีงบประมาณเพื่อจัดสรรในการทำโครงสร้างพื้นฐานนะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับอันนี้คือเป็นใกล้ชิดกับเรามาก
1: ก็การก็มีความสำคัญนะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านเลือกใครเข้าไปเลือกเหตุทุจริตเข้าไปด้วยเหตุทุจริตไปตั้งแต่แรกนะครับอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเน
0: า
1: ะกับ
0: เกิดความเสียหายเนาะครับ
1: ในพื้นที่แน่นอน
0: เพราะว่าเสียงของท่านเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไร้ความหมาย
1: ครับดังนั้นเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตามกฎหมายเนาะเราก็ได้มีการป้องปรามด้วยนะครับ
0: ครับอันนี้สำคัญ
1: ครับซึ่งเป็นหน้าที่ในอำนาจนะครับในลักษณะไหนบ้างครับพี่เล็กครับ
0: คือตอนนี้เนาะอำนาจนี่ก็คือที่มาของระเบียบเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกเลยคือว่าพระราชรัฐธรรมนูญนะครับปี2560ต่อมาก็คือกฎหมายรองลงมาก็คือพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญปี2560นะครับคือที่ก็กำหนดให้กกต.นะครับมีอำนาจหน้าที่นะครับหลายประการโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่เนี่ยในการสอบสวนสืบสวนหรือไต่สวนเนี่ยเพื่อป้องกันเนี่ยและขจัดการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเนี่ยที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตนะครับคือหน้าที่หลักของกกต.คือจัดการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: และก็ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็สุจริตนะครับและหน้าที่ก็คือที่ควบคู่กันมาก็คือว่าการสืบสวนไต่สวนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับถามว่าเวลาใดบ้างห่วงเวลาใดบ้างในการที่ท่านเนี่ยครับจะเป็นหูเป็นตาให้กับกกต.นะครับเรื่องการสืบสวนไต่สวนการผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็คือทุกช่วงเวลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างที่จะมีประกาศให้พระราชกิจสฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามนะครับรวมทั้งเนี่ยเวลาที่ไม่มีการเลือกตั้งหากนักการเมืองหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีความเคลื่อนไหวในเจตนาที่เตรียมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อทำให้เกิดความไม่สุจริตเนี่ยเบาะแสหรือว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านก็สามารถมาแจ้งกับกกต.ได้หรือถ้าท่านไม่อยากมาเราก็มีแอปพลิเคชัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไร
1: ตาสับปะรด
0: ตาสับปะรดท่านก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็จะมีในแอปพลิเคชันก็จะมีให้ท่านว่า กรอกข้อมูลรายละเอียดอะไรบ้างรวมถึงพิกัดมีรูปภาพมีข้อมูลท่านก็สามารถกรอกแล้วก็กดส่งมาที่กตลำพูนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลแอปพลิเคชันนี้ก็จะรู้ว่าตรงไหนบ้างมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาบ้างครับ
1: ซึ่งข้อมูลการแจ้งก็จะเป็นความลับ
0: ความลับครับ
1: เราได้เกริ่นแต่แรกเรื่องเกี่ยวกับประเภทเงินรางวัลใช่ไหมครับเราเงินรางวัลถึง1ล้านบาทเนาะในกรณีที่มีการเลือกตั้งส.ส.ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ประเภทรางวัลตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลครับมีลักษณะไหนบ้างครับพี่เด็กครับ
0: คือแบบนี้นะครับเงินรางวัลเนี่ยตามระเบียบเนี้ยมี2ประเภทประเภทที่1ก็
1: ค
0: ือเงินรางวัลเนี่ยคือสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารอันนี้คือมากสุดข่าวละ 5,000 บาทและกรณีที่2คือเงินจากการแจ้งเบาะแสอันนี้คือรางวัล นะครับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งผู้แจ้งสิทธิ์เนี่ยจะได้รับเงินสามารถรับเงินได้ทั้ง2ประเภทนะครับได้ทั้งรับทั้งเงินค่าข่าวกับเงินค่าการแจ้งเบาะแสนะครับในข่าวเดียวกันนะครับอันนี้นะครับ
1: ครับก็มีแล้วกระบวนการครับการให้เงินค่าข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือที่ยังทำในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะมีกระบวนการยังไงบ้างครับ
0: คือกระบวนการเนี่ยการที่ท่านจะได้เงินนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเริ่มตั้งแต่มันมีห้าขั้นตอนมีกระบวนการหลักๆก็คือขั้นแรกก็ต้องเริ่มตั้งแต่นะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอันนี้คือก็ผ่านมาละที่ต้นปี68นะครับช่วงเมษาพฤษภาก็เลือกมาละต่อมาก็เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอันนี้ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี68นะครับต่อมาก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้ก็เลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ต้นปี
0: ต้นปี69ของเราแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือการเลือกตั้งส.ส.ส.ส.ก็คือต้นปี69ของเราเหมือนกันนะครับอันนี้คือเริ่มตั้งแต่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งครับต่อมาขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่กกต.ประกาศการเลือกตั้งแล้วก็มีการกระบวนการประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมครับก็จะมีผู้สมัครการเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นส.ส.ก็เข้ามาสมัครเป็นผู้สมัครนะครับหลังจากนั้นพอกกต.ตรวจคุณสมบัติแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านก็มีไปหาเสียงเลือกตั้งก็ลงพื้นที่เนี่ยหาเสียงเลือกตั้งนะครับและก่อนเนี่ยจังหวะนี้สำคัญครับในระหว่างนี้แหละครับที่นักการเมืองนะครับหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมีผู้สมัครบางรายหรือว่าผู้สมัครคนไหนนะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงที่ยังพูดไปตั้งแต่ตอนต้นการหลอกลวงหาเสียงด้วยการหลอกลวงยกเคสหาเสียงด้วยการหลอกลวงยังไง แบบนี้นะต้องคือเช่นผู้สมัครนายกไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรมาก่อนเลยหรือว่าไม่เคยมีผลงานเช่นเนาะสร้างแหล่งสนามกีฬาใหญ่แล้วก็หรือว่าเอาง่ายๆก็คือไม่ใช่ผลงานของตนเองจริงๆแล้วก็ไปเคลมผลงานของคนอื่นมาหรือว่าตนเองไม่เคยดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งใดมาก่อนแล้วก็ไปบอกว่าตนเองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อนหรือว่าเคยเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์คือไปเอาง่ายคือหลอกลวงชาวบ้านนะครับ
1: ครับ
0: แบบนี้ก็คือถามว่าท่านเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็เป็นการหาเสียงหลอกลวงแบบนี้ก็คือเข้าข่ายอาจเข้าข่ายนะครับเราต้องดูข้อเท็จจริงว่าที่ท่านหาเสียงไปนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดนะครับจะถึงเข้าขั้นหลอกลวงหรือไม่นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการบังคับขู่เข็นเช่นในพื้นที่เนี่ยนักการเมืองหรือว่าผู้มีอิทธิพลอาจจะมีอิทธิพลหน่อยไปบังคับขู่เข็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตนเองหรือว่าเลือกผู้สมัครคนอื่นรายอื่นที่ตนสนับสนุนเนี่ยอันนี้นะครับ หรือว่าการจัดเลี้ยงเมื่อกี้นะคืออาจจะงานบุญวันเกิดหรือว่างานบวชเนี่ยมีการจัดเลี้ยงเนี่ยเพื่อเจตนาแอบแฝงคืออาจจะวันเกิดจริงมีงานเลี้ยงงานบุญงานบวชจริงแต่เจตนาแอบแฝงในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์เช่นมีการเลี้ยงข้าวปลาอาหารเลี้ยงไม่พอมีรางวัลแจกบนเวทีแล้วก็พูดแนะนำตัวเองหาเสียงว่าให้เลือกผมเลือกแล้วเลือกผมมาแล้วผมจะทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือห้ามนะครับข้อห้ามในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคือและก็ที่สำคัญคือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งเช่นกกต.ครับจะมีการระเบียบ ว่าด้วยการวิธีหาเสียงในแต่ระดับถ้าสสก็มีระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงของสสแต่ของเราเนี่ยตอนนี้5แห่งเนี่ยเป็นท้องถิ่นนะครับ เช่นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครต้องมาแจ้งวิธีการหาเสียงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น Facebook LINE YouTube กับ TikTok นะที่เยอะใช่ไหมตรง TikTok เนี่ยเยอะกับที่เห็นเนี่ยที่ผู้สมัครจะมาแจ้งจะเป็น TikTok กับ Facebook หลักๆใน2อันเนี่ยเยอะครับเพราะว่ามันยกตัวอย่างเลยการหาเสียงผู้ว่ากทมที่ผ่านมาเนี่ยผู้สมัครหลายท่านไม่ทำป้ายหาเสียงนะไม่ทำป้ายหาเสียงจะเช่นการหาเสียงสื่อออนไลน์เนี่ยเพราะว่าทุกวันเนี่ยทุกคนนะน่าจะมีมือถือน่าจะมีเน็ตกันเกือบผมว่าไม่ต่ำกว่า 70-80% นะของประชากรเนี่ยยิ่งเนี่ยผมสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่นะผมอายุว่าผู้สูงอายุเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะบอกว่าห้ามให้เด็กดูจอโทรศัพท์ห่างจากจอโทรศัพท
1: ์ตอนนี้กลับกันนะครับ
0: กลับกันนี่ผู้ใหญ่ก็หนักเหมือนกันนะดูเล่น Facebook เล่น LINE คือทั้งวันเหมือนกันตอนนี้คือเพราะว่าอะไรสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสำคัญจริงๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยดังนั้นเนี่ยสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการหาเสียงเลือกตั้งก็จะใช้วิธีแบบเดิมใช้ป้ายหาเสียงเนี่ยก็ไม่ได้ละเช่นบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็มาใช้สิทธิ์นะครับเขารักประชาธิปไตยเขาอยู่บ้านเขาเล่นโทรศัพท์เล่นออนไลน์เขาก็เห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนนะคนเบอร์อะไรหมายเลขอะไรอันนี้ก็มีผลนะครับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้หรือว่าการหาเสียงการแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้งหรือการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเมื่อกี้จะเป็นใช้สื่อใช้อุปกรณ์และก็ใช้คนในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยและก็ที่บรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งเราจะรู้ว่าการหาเสียงเลือกตั้งคือการผู้ช่วยหาเสียงนะครับรณรงค์มาหาเสียงจะมีรถขบวนไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงมอเตอร์ไซค์กระบะเนี่ยแล้วก็มีผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนั่งกันเป็นขบวนเดินตามดอกซอกซอยเคาะประตูทุกบ้านเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศการเลือกตั้งมาถึงละเนี่ยอันนี้คือมีระเบียบต้องปฏิบัตินะครับในการแจ้งช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แจ้งพาหนะแจ้งผู้ช่วยหาเสียงนะครับหากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยท้องถิ่นหรือว่าระดับชาตินะครับก็อาจจะฝ่าฝืนระเบียบนี้นะครับต่อมาพอเมื่อระหว่างที่มีการหาเสียงมีการกระทำผิดประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือว่าเห็นข่าวสารว่าการกระทำผิดเนี่ยก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือบ่อแสว่ามีการกระทำผิดเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้ามาแจ้งข่าวสารเนี่ยหรือว่าบ่อแสเนี่ยที่กกต.จังหวัดอันนี้คือมาแจ้งด้วยตนเองหรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดในแอปก็ได้นะครับพอทางกกต.จังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับเสนอเนี่ยรวบรวมข้อมูลเสนอเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็สามารถก็มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาข่าวข้อมูลข่าวสารเพื่ออนุมัติเนี่ยเงินอันนี้กรณีของข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ถ้ากรณีเงินเรื่องการแจ้งเบาะแสเนี่ยผู้แจ้งต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับแล้วก็มาแจ้งต่อพนักงานสืบสวนไต่สวนจังหวัดนะครับ พนักงานสืบสวนก็รับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องเนี่ยให้กกต.วินิจฉัยนะครับก่อนประกาศผลการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากรณีที่ส่งฟ้องศาลอุทธรณ
1: ์ครับ
0: อันนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่า ส่งฟ้องศาลฎีกานะครับกรณีการเลือกตั้งระดับชาตินั่นก็คือส.ส.นะครับอันนี้คือเป็นกรณีหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้วก็เป็นอำนาจของศาลนะครับ
1: ครับ
0: ข้อสุดท้ายถ้ามีผลคำพิพากษาออกมามติกกต.ออกมาว่าเขาผิดเนี่ยเป็นขั้นตอนการยื่นหลักฐานขอรับเงินรางวัลครับท่านก็กกต.ก็แจ้งว่าท่านพิจารณาเงินรางวัลจำนวนกี่บาทก็แจ้งมาที่จังหวัดจังหวัดก็มีหน้าที่แจ้งไปยังตัวผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสว่าให้มารับเงินนะครับ
1: ครับจะต้องมีหลักฐานแน่นอนเนาะถึงจะได้รับเงินด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนพิจารณาอย่างที่แจ้งไป5ขั้นตอนด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวเนี่ยทางกกต.ได้รับทุกวันเนาะพี่เดชครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มีแนวทางในการพิจารณายังไงครับที่จะว่าข่าวนี้ถึงจะได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่แจ้งนั้นครับ
0: องค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องข่าวแต่ละข่าวเนี่ยว่าจะควรได้เงินตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทเนี่ยยังไงก็คือ 1. พิจารณาจากความสำคัญว่าข่าวเนี่ยมีความสำคัญมีความชัดเจนของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถความพยายามในการไปได้ข่าวมาก็คือไปแสวงหาข่าวมาเนี่ยยากลำบากเพียงใดและก็ความเสี่ยงภัยพยันตรายที่เกิดกับบุคคลในการแสวงหาข้อมูลข่าวสา
1: ร
0: และก็ข่าวนั้นเนี่ยต้องเป็นข่าวที่ไม่ใช่ข่าวที่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนะครับกกต.เนี่ยทราบก่อนแล้วหรือว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยมาแจ้งมายื่นหรือว่ามาให้ข่าวดังกล่าวเนี่ยก่อนแล้วคือให้ข่าวซ้ำกับบุคคลอื่นเนี่ยแบบนี้ไม่ได้หรือเนี่ยข่าวนั้นปรากฏทั่วไปในสื่อออนไลน์ในทีวีในโทรทัศน์เนี่ยคือหรือว่าประชาชนทั่วไปชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ แต่ผมขอย้ำว่าคือระเบียบของกกต.นะครับว่าเรื่องการให้เงินรางวัลเนี่ยครับคือข้อมูลผู้ให้ข่าวกับผู้ให้เบาะแสเนี่ยเป็นความลับท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเปิดเผยชื่อกกต.นี่จะปกปิดตลอดอันนี้คือเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผู้ให้เบาะแสนะครับ
1: ครับนี่เราพูดถึงในส่วนของกระบวนการไปแล้วเนาะแล้วก็ประเภทต่างๆนะครับเกี่ยวกับเงินรางวัล นะครับรวมถึงข่าวแบบไหนควรได้รับพิจารณาทีนี้มาดูเกณฑ์บ้างครับเกณฑ์ว่าข่าวแต่ละหัวข้อเนาะจะได้รับเงิน500 1,000 นะครับมีเกณฑ์อะไรบ้างครับพี่เล็ก
0: อ๋อเกณฑ์เนี่ยคือตั้งแต่500เนี่ยถึง 5,000 บาทเนี่ยก็มี6ระดับนะคือเกณฑ์ก็คือถ้าข่าวไม่เกิน500บาทเนี่ยคือเป็นก็มือคือข่าวที่ท่านเนี่ยนำมาแจ้งกต.ที่สามารถระบุว่าพฤติกรรมการกระทำความผิดเนี่ยใครทำอะไรความผิดอะไรเนี่ยคือ500บาทแต่ถ้าข่าวนั้นมีรายละเอียดที่นอกจากจะเป็นระบุพฤติกรรมการกระทำความผิดหรือว่าผู้กระทำความผิดแล้วนะครับมีผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยใช้คำว่าอาจเป็นพยานได้เนี่ยอาจเป็นพยานได้อันนี้คือข่าวแล้วไม่เกิน 1,000 บาท
1: ครับ
0: ต่อมาเป็นข่าวแล้วไม่เกิน 1,500 บาทมีหลักเกณฑ์ก็คือว่านอกจากที่ท่านเนี่ยจะระบุพฤติกรรมการกระทำความผิดแล้วเนี่ยระบุผู้กระทำความผิดแล้วหรือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นแล้วเนี่ยท่านต้องรับอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิดกับผู้สมัครเนี่ยผู้กระทำกับผู้สมัครเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไงเนี่ยอันนี้คือท่านต้องมีข้อมูลเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยพอสมควรนะครับถามว่าพอสมควรพูดเหมือนต้องอะไรที่ว่ายังพอแล้วชัดเจนพอสมควรอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะพิจารณาอีกทีว่าข่าวเนี้ยชัดเจนหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับและก็บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อาจเป็นพยานได้อาจเป็นพยานได้คือหมายความว่าเขาจะมาเป็นพยานหรือไม่ก็ได้ครับอันนี้ข่าวข
1: ั
0: ้น5ต่อมาคือข่าว 2,000 ก็เพิ่มมาจากคือรวมถึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากพฤติกรรมผู้กระทำพ พรรคการเมืองผู้สมัครรับผลประโยชน์และความสัมพันธ์เนี่ยของผู้กระทำผิดแล้วก็ผู้สมัครแล้วเนี่ยที่มีข้อมูลพอสมควรนะอันนี้คือสามารถระบุใครเป็นคนสั่งการใครเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนั้นเนี่ยเป็นต้นเนี่ยอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาทีละนิดนะเงินก็จะเพิ่มต่อมาคือ 2,005
1: ครับ
0: คือเมื่อกี้เนี่ยรู้ผู้สั่งการผู้สนับสนุนแต่นี่คือนอกจากรู้ผู้สั่งการผู้สนับสนุนแล้วนะครับต้องมีพยานหลักฐานประกอบด้วยนะครับว่าหลักฐานพอสมควรเนี่ยเช่นภาพถ่ายมือถือภาพถ่ายเหตุการณ์เนี่ยต้องยอมรับว่ายุคเนี่ยทุกเราทุกคนเป็นนักข่าวได้ผมเป็นนักข่าวได้ต้องเป็นนักข่าวได้เพราะว่าทุกคนมีมือถือเจอเหตุการณ์ยกโทรศัพท์อัดคลิป
1: อ
0: ัดคลิปแอบถ่ายเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเก็บหลักฐานได้ง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนนะใครอยากมาอัดเสียงถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเนี่ยยากแต่นี่คือจับมือถือมาแอบถ่ายนี่คือแบบทุกวันนี้คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันทันสมัยนะครับ สามารถมีภาพถ่ายเหตุการณ์หรือว่ามีบันทึกเสียงของเหตุการณ์หรือว่าบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงของเหตุการณ์คือแอบถ่ายวิดีโอนะครับหรือวัตถุหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดเนี่ยเป็นต้นเช่นวิดีโอนี้อาจจะมาจากมือถือของท่านเองหรือว่ามาจากกล้องวงจรปิด CCTV ครับทุกวันนี้คือไอ้กล้องวงจรปิดก็ราคาที่เราสามารถซื้อได้ไม่แพงมาก500บาท600บาทก็มีของใน Shopee ของ Xiaomi ของอะไรเนี่ยคือที่ท่านเอาติดตามหน้าบ้านรั้วบ้านหัวคะแนน
1: ง่ายเนาะครับ
0: หัวคะแนนเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องดูตาม้าตาเรือเลยนะครับตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าบ้านหลายหลังนะครับมีกล้องวงจรปิดหมดเลยครับสามารถทุกคนมีกล้องวงจรปิดคือสามารถแล้วก็เทคโนโลยีดีครับสามารถคุยได
1: ้
0: อัดเสียงได้มีเสียงนี่คือแบบเทคโนโลยีทันสมัยครับกล้องวงจรปิดสมัยนี้นะครับต่อมาคือข่าวละ 5,000 บาทข่าวนี้ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยพยานหลักฐานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอสมควรนะครับเรื่องภาพถ่ายเรื่องภาพถ่ายที่สนับสนุนว่าใครเป็นคนสั่งการใครเป็นผู้กระทำเนี่ย 5,000 บาทนี่คือหลักฐานต้องชัดเจนนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนวันเวลาสถานที่ภาพถ่ายเหตุการณ์เสียงที่บันทึกเนี่ยชัดเจนวิดีโอที่บันทึกวัตถุพยานวัตถุพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผิดเนี่ยคือชัดเจนเห็นแล้วคือไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาเพิ่มแล้วคืออันนี้คือชัดเจนได้ข่าวละ 5,000 บาทนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์พิจารณาก็ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับก็สามารถใช้อำนาจในการแต่งตั้งคณะบุคคลก็คือพนักงานในสำนักงานกต.จังหวัดนะครับเพื่อมาพิจารณาในการให้ค่าข่าวว่าข่าวไหนควรได้เงินเท่าไหร่กี่บาทนะครับอันนี้ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสาร
1: ครับก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอีกทีเนาะว่าความสำคัญแล้วก็เงินรางวัลที่ท่านจะได้รับเป็นแบบไหนโดยเทียบเคียงกับข้อมูลที่เราได้รับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตนะครับหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งถิ่นนั้นมีอัตราการให้รางวัลอย่างไรบ้างครับ
0: ที่เกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าส.ส.นะครับก็มี2กรณีก็คือกรณีที่ก่อนประกาศผลเลือกตั้งกับหลังประกาศผลการเลือกตั้งถ้าก่อนประกาศผลก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหลังจากประกาศกกต.ประกาศรับรองผลไปแล้วก็เป็นอำนาจของศาลฎีกานะครับหรือว่าศาลอุทธรณ์ขึ้นอยู่กับการประเภทของการเลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่นยกตัวอย่างครับการเลือกตั้งส.ส.นะครับหากกกต.เนี่ยอันนี้ก่อนประกาศการรับรองผลนะสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่เงินก็ตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000 บาทแต่หากกต.มีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวก็คือใบส้มนะครับก็คือระงับสิทธิ์1ปีนะครับเงินรางวัลก็ตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000 บาทนะครับประเภทที่2ก็คือหลังจากที่กต.รับรองผลไปแล้วนะครับก็คือกรณีศาลฎีกานะครับสั่งให้เลือกตั้งใหม่เงินรางวัลก็ 100,000 ถึง 400,000 บาทนี่คือสูงสุด 400,000 บาท
1: ครับ
0: กรณีที่นอกจากเลือกตั้งใหม่แล้วศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งต้องแยกนะครับสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนี่คือท่านเนี่ยจะสมัครรับเลือกตั้งไม่ได
1: ้
0: แต่มาเลือกตั้งได้แต่ถ้าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนี่คือไม่ได้เลยสมัครก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้คือเงินรางวัลเนี่ยสูงสุด100,000ถึง1,000,000 บาทสูงสุด1,000,000 บาทนะที่ว่าเมื่อกี้คืออันนี้กรณีเลือกตั้งส.ส.นะครับรางวัลสูงสุด1,000,000 บาทก็จะยกตัวอย่างอีก1,000,000 บาทก็คือระดับชาติก็คือเลือกการเลือกสวนะครับก็ตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะครับอันนี้คือก็สูงสุดไม่เกิน1,000,000เหมือนกันอันนี้คือระดับชาติระดับท้องถิ่นนะครับก็จะเกณฑ์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็ซึ่งผ่านไปในปลายเดือนมิถุนายนมิถุนายนเนาะที่ผ่านมานะครับในวันที่29นะครับก็ทราบผลแล้วคือระดับการเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยารวมถึงนายกอบจนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครนะครับ แล้วก็นายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองเนี่ยของเราก็จะมีของเราไม่มีเทศบาลนครน้องลำพูนเราจะมีเทศบาล1เทศบาลเมือง1ที่นะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือรางวัลนะครับถ้าในระดับของกกต.นะครับสูงสุดก็คือตั้งแต่100,000ถึง300,000 บาทนะครับแต่ถ้าหลังจากประกาศรับรองผลนะครับก็คือไม่เกิน100,000 บาทนะครับอันนี้เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์นะครับอีกระดับนึงก็เป็นระดับของสมาชิกสจ.สก.นี่คือสภากรุงเทพหรือว่าสท.นายกเทศมนตรีก่อนนะครับอันนี้คือระดับตำบลแล้วก็นายกอบต.นะครับอันนี้ระดับสูงสุดของกกต.นี่คือเงินรางวัลเนี่ยก็คือสูงสุด200,000 บาทถ้าศาลอุทธรณ์เนี่ยครับมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเงินสูงสุดก็จะคือ500,000 บาทจะไม่ได้100,000แล้วนะครับอันนี้คือ500,000 บาทส่วนของสมาชิกอีกระดับหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นสท.หรือว่าสบต.นะครับของกกต.นี่สูงสุดก็คือไม่เกิน100,000 บาทนะครับของศาลอุทธรณ์นะครับกรณีที่เพิกถอนสิทธิ์หรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็250,000 บาทนะครับครับ
1: ครับนี่เป็นในส่วนของเงินรางวัลต่างๆนะครับทีนี้ตัวการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสครับมีหลักเกณฑ์การแจ้งยังไงบ้างครับ
0: ก็คือหลักเกณฑ์นะครับหากท่านมีเบาะแสนะครับท่านก็เข้ามาที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนะครับก็ท่านนำเบาะผู้ชี้เบาะแสนะครับต้องแจ้งความประสงค์ว่าท่านประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลนะครับในการชี้เบาะแสนะครับแล้วก็ท่านมาแจ้งด้วยตนเองนะครับและก็แจ้งต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับโดยมีรายละเอียด4ข้อดังนี้ก็คือว่า1เนี่ยท่านต้องแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแสแล้วก็หมายเลขบัตรประจำตัวนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับและก็2ก็คือชื่อและที่อยู่ของผู้กระทําความผิดนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการกระทำความผิดเนี่ยหรือบุคคลที่อาจเป็นพยานเท่าที่ท่านเนี่ยสามารถระบุได้นะครับหรือข้อ3ก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำนั้นๆเนี่ยคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอันเนี้ยคือพฤติกรรมนะครับข้อเท็จจริงนะครับที่ชัดเจนเพียงพอนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านก็ลงลายมือชื่อเป็นผู้ชี้เบาะแสในแบบฟอร์มที่ของเราเตรียมให้นะครับและก่อนในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะลงลายมือชื่อก็สามารถพิมพ์ลายมือแทนได้นะครับนะครับและก็ที่สำคัญนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าข้อมูลทุกอย่างนะครับเราเป็นความลับและก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ชี้เบาะแสได้หากข้อมูลของผู้ชี้เบาะแสเนี่ยเปิดเผยไปสู่ฐานะเนี่ย พวกเราเนี่ยแหละก
1: ก
0: ต.เนี่ยแหละคือ
1: จะต้องมีความผิดนะครับ
0: ต้องมีความผิดแน่นอนครับ
1: ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
0: ท่านก็สบายใจได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นความลับ
1: ครับผมทีนี้ในส่วนของการพิจารณารางวัลและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสนะครับมีการพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะได้รับเงินรางวัลเมื่อไหร่ครับพี่เดชครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือแบบนี้ครับพอเราท่านเนี่ยมาแจ้งปุ๊บ
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทราบผลหรือว่าทราบมติของกตในกรณีที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนประกาศรับรองผลกับหลังประกาศที่ว่าศาลเนี่ยทราบผลแล้วว่าศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาอย่างไรว่าลงโทษเขาหรือว่าเขาผิดหรือถูกยังไงนะครับ
1: ครับ
0: คณะกรรมการพิจารณาเงินรางวัลนะครับก็นำหลักเกณฑ์เนี่ยมาพิจารณาว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ท่านนำมาแจ้งเป็นเบาะแสนั้นนะครับมีสาระสำคัญเนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยในการสืบสวนการไต่สวนเนี่ยแสดงให้เห็นที่แสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยคนที่ชี้เบาะแสนะครับได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งหากว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเนี่ยดังกล่าวแล้วเนี่ยคือว่าถ้าไม่มีเบาะแสจากท่านเนี่ยนะครับจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหรือว่าตรวจพิสูจน์ได้เลยว่าเนี่ยการกระทําของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยการกระทํานั้นเนี่ยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้เนี่ยคือถ้าไม่มีข้อมูลของท่านเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าเขากระทําความผิดเนี่ยเราทราบเพราะว่าท่านนําเบาะแสมาแจ้งเนี่ยเนี่ยเราพิจารณาจากสาระสําคัญในตรงนี้และก็ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่ตรวจพบได้อยู่แล้วเช่นปรากฏตามสื่อเป็นการทั่วไป
1: ครับ
0: หรือว่าข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่ประกาศหรือเปิดเผยเป็นการทั่วไปเนี่ยหรือเป็นเรื่องที่มีการรับรู้เป็นการทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับในการให้รางวัลนะครับและต้องก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรงดังนี้ก็คือว่าผลที่ท่านได้เบาะแสคือที่ผมพูดเมื่อกี้คือกตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าระงับการใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งของผู้สมัครหรือเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งเนี่ยอันนี้คืออำนาจก่อนประกาศรับรองผลเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: และก็ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในการเลือกตั้งใหม่เพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งของผู้สมัครหรือเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้เป็นการหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองผลไปแล้วนะครับเป็นอำนาจของศาลนะครับข้อ3ก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วอันนี้คือกรณีการสั่งยุบพรรคการเมืองนะครับเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา93นะครับคืออันนี้คือการสั่งยุบพรรคการเมืองครับหรือว่าเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมบริหารพรรคการเมืองนะครับอันนี้คือข้อที่4ข้อที่5ข้อเมื่อกี้ข้อ3ข้อ4คือเรื่องคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยสั่งให้มีการออกเสียงประชามติใหม่เนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยนำเบาะแสว่าการออกเสียงประชามติเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์รับเงินรางวัล นะครับกรณีผู้ชี้เบาะแสนะครับสามารถรับเงินรางวัลได้หลายกรณีนะตอง
1: ครับ
0: เช่นเบาะแสที่ท่านเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลอาจจะมีหลายสำนวน
1: ครับ
0: เช่นนอกจากเลือกตั้งเฉพาะตัวนายกแล้วจะมีสำนวนของผู้สมัครสมาชิกอีกมีสำนวนท่านอาจจะมีสิทธิ์ได้รับทั้งสำนวนของนายกและก็สมาชิ
1: กก็ได
0: ้แต่ในระเบียบนี้บอกว่าในกรณีที่ผู้ชี้เบาะแสเนี่ยครับมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเนี่ยหลายกรณีเนี่ยให้ผู้ชี้เบาะแสได้รับรางวัลในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวนะครับหรือกรณีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิ์ได้รับรางวัลลายอื่นรางวัลหลายลายในเรื่องเดียวกันเนี่ยให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลเนี่ยตามที่เห็นสมควรนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือการพิจารณารางวัลนะครับ
1: ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานบ้างครับที่จะขอรับรางวัลนะเผื่อไว้เลยนะครับว่าเผื่อให้ท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้เลยนะครับท่านจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับพี่เด็ก
0: ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับทำหนังสือไปหาท่านที่บ้านหรือว่าโทรศัพท์ไปหาท่านเนี่ยให้ท่านเตรียม สำเนาเอกสารที่ท่านนำมาชี้เบาะแสตอนแรกเนี่ยเราก็จะถ่ายสำเนาให้ท่าน1 ชุดตัวจริงเราเก็บไว้แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือว่ากรณีที่ผู้ชี้เบาะแสเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็ให้ทายาทเราก็แจ้งไปที่ทายาทโดยธรรมหรือว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นผู้มารับเงินรางวัลแทนนะครับภายในระยะเวลาที่เรากำหนดก็คือว่าเช่นกรณีที่ผู้ชี้เบาะแสเสียชีวิตก็ทายาทเนี่ยผู้จัดการมารับเงินรางวัลภายใน180 วันนะครับ
1: ครับ
0: นับแต่วันได้รับแจ้งให้มารับรางวัลนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับเป็นต้น
1: ซึ่งกรณีไม่มายื่นก็อาจจะไม่รับสิทธิ์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เอกสารแล้วก็ต้องมายื่นตามที่เวลาที่กำหนดด้วยนะครับ
0: หรือว่ากรณีที่ผู้ชี้เบาะแสได้ทราบนะครับก็มาสามารถมารับได้ภายใน2 ปีนับแต่กกต.มีมติหรือว่าคำวินิจฉัยหรือว่านับแต่วันที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษานะครับ
1: ครับทีนี้เราดูเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสต่างๆไปแล้วเงินรางวัลต่างๆเนาะทีนี้สามารถแจ้งช่องทางการแจ้งเนี่ยช่องทางไหนบ้างครับพี่เล็กครับ
0: ก็คือสายด่วนของเราก็คือสายด่วน1444นะครับแล้วก็กด2
1: ครับ
0: อันนี้คือช่องทางการแจ้งข่าวสารแล้วก็เบาะแส
1: ครับ
0: แล้วก็แอปพลิเคชันตาสับปะรดเราอยากโปรโมทแอปพลิเคชันของเรานะครับคือมีคนใช้น้อยมาก
1: ครับ
0: น้อยจริงๆครับอันนี้อยากให้ท่านแจ้งเบาะแสมาเยอะๆนะครับ
1: ครับปัจจุบันอย่างที่ได้แจ้งไปก็คือเราสามารถเก็บภาพนะครับเก็บข้อความเก็บเสียงอัดเสียงต่างๆได้ด้วยเนาะก็ท่านก็สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนาะสะดวกก็เข้ามาที่สำนักงานก็ได้เนาะพูดคุยกับพนักงานสืบสวนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆของกกต.ก็ได้นะครับเราก็จะช่วยแนะนำในส่วนของข้อกฎหมายเนาะแล้วระเบียบขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถแจ้งด้วยความเต็มใจแล้วก็สบายใจด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเนื้อหานะครับเกี่ยวกับอันนี้เป็นเนื้อหาโดยตรงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะรวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยเนาะถ้าสมมติว่าท่านพบเห็นการทุจริตต่างๆนะครับก็วันนี้ครับสำหรับวันนี้ผมนะครับนายจินวัฒน์มาลดานะครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับและพี่เดชครับร้อยตำรวจโทเดชกรเชื้อหมอนะครับพนักงานสืบสวนและใจสวนปฏิบัติการนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.จังหวัดลำพูนนะครับทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติครับทางสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จากอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
7: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
8: พลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าทักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอ

0: ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 32.4 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝน 7:00 นเมื่อวานนี้ถึง 7:00 นวันนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 0.01 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคมวัดได้ 8.2 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 490.6 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนดานอำเภอขอนจอดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่ทาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 21.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนที่อำเภอทุ่งหัวช้างรายงานปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.5 มิลลิเมตรและวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:05 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
0: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
0: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
0: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

0: ส่งกำลังใจคือกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการทุกท่านนะเจ้าก็กำลังใจนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าถือเป็นเรื่องสำคัญกำลังใจที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยพันบอกว่าต้องเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าจะเจอปัญหานะเจ้าเรื่องราวที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจนะเจ้าเรื่องราวที่เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างต่างๆเนี่ยเนาะก็ต้องตั้งสติให้ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังตัวเจ้าเปิ้นถึงบอกนะคุณหมอก็บอกนะจ๊ะบอกว่าคนเฮาที่เวลามีปัญหาอย่างเนาะแล้วก็กึดหาช่องทางในการคลี่คลายซาสางปัญหาอย่างที่บ่เจอเนี่ยมันเกิดจากการที่เฮาบ่มีสติหลุดนะจ๊ะสติหลุดถ้าเฮามีสติเหยังนะจ๊ะเฮาตั้งมั่นในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะเหตุมันคืออะหยังนะจ๊ะผลมันคืออะหยังแก้ที่ไหนนะเจ้าช่องทางของการแก้จะแก้จะใดนะเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคลายปมได้ปมประเด็นปัญหาบางอย่างนี่มันแน่นจนมันเงียบออกนะเจ้าเขาจะตัดมันขว้างเลยอ่ะมันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่บ่สามารถทำได้ง่ายๆเนาะคือมันทำได้ง่ายแต่ว่าถามว่ามันจบก็มันก็บ่จบนะจ๊ะปมมันก็ยังอยู่เนาะแต่ถ้าหากว่าเฮาก้อยๆคลี่คลายมันนะจ๊ะใจเย็นๆหน่อยนะจ๊ะมันอาจจะบ่ได้สำเร็จเลยทันทีวันนี้วันพูกบ่ดิดบ่เดียวเปลี่ยนชีวิตตัวเก่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเอี้ยนะมันอาจจะบ่ใจจะอันแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เวลานะเจ้าในระยะเวลาที่เราจะต้องใช้เพื่อคลี่คลายซะสางปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งนะเจ้าจิตใจที่เข้มแข็งขอให้มีสติแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเขาได้เนาะอย่าไปเอากรรมคนกรรมเปิ้นว่าเนี่ยเปิ้นว่ายังอันเปิ้นว่ายังอีคนนี้ว่ายังอันเอาสิ่งที่เป็นกรรมอู้นะเจ้าความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นมาใส่กับตัวเองนักล้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เฮาเนี่ยบ่มีความสุขแล้วก็อาจจะกังวลใจนักล้ำไปนะเจ้าเฮาบ่สามารถทำให้คนทุกคนบนโลกใบนี้พึงพอใจและหันดีกับเฮาได้ทั้งหมดนะเจ้าอย่างเหมือนกันเวลาดีเจออยจัดรายการนี้บางคนก็อาจจะชอบฟังม่วนดีเห็นไหมบางคนก็อาจจะบ่ชอบก็ได้มันโอ้ไปเลยมันว่าอย่างกับบ่ฮู้เห็นไหมเจ้าเปิดเพลงนักๆหน่อยแล้วคือมัน 108,009 อยู่ละนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเฮาบ่สามารถที่จะทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ฮักเขาได้ชอบเขาได้เพราะฉะนั้นก็อยู่กับความเป็นจริงนะเจ้าที่อู้ถึงเรื่องของกำลังใจเนี่ยใช่อย่างนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ได้ยินข่าวมาโดยตลอดเนาะช่วง 2-3 วันนี้ก็จะมีรายงานพบว่าเนี่ยเกิดกรณีของการทำร้ายร่างกายตัวเก่าติฮันตินีตินีติฮันนะเจ้าก็ฟังแล้วดีเจออยก็อยากจะใช้พื้นที่ของการเป็นสื่อวิทยุเนี่ยเนาะแก้ง่อมแก้เหงาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีสตินะเจ้าเวลาที่เจอกับประเด็นปัญหาอย่างต่างๆเนี่ยเนาะขอให้ใจแข็งไว้นะเจ้ามันบ่ดีวันนี้มันก็ต้องดีวันหน้าเนาะบางเรื่องบางอย่างอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันนะเจ้าบางคนเป็นตุ๊กย้อนบ่ม่วนกายอีนะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นตุกย้อนการบ่ม่วนใจนะเจ้าทั้งการบ่ม่วนกายการบ่ม่วนใจเราเนี้ยนะเจ้ามันแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทรมานนะเจ้าทรมานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้อึดฮึดสู้นะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับตัวเก่าให้ได้เนาะท่านเก่งมากๆแล้วนะเจ้าคนเฮาเนี่ยกว่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้นะมันใจว่าโลกมันสวยงามโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดทุกคนต่างมีปัญหาอุปสรรคนะเจ้ามีเรื่องราวของความทุกข์มีเรื่องราวของความสุขนะเจ้าแต่ทุกคนเก่งมากแล้วนะเจ้าที่มาถึงวันนี้ได้เนาะมีวันนี้ได้อยู่มาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยโอ้เก่งขนาดละนะเจ้าเวลาที่อีดนะเจ้าโอ้ยท้อแท้ท้อถอยก็ให้โอกาสตัวเก่าได้พักการได้พักในที่เนี้ยบ่เจ้ว่ามันล้มเหลวไปเลยอย่างเงี้ยนะเจ้ามันแย่แล้วมันบ่เอาแล้วมันขว้างไปแล้วไอ้น้องมันคือแค่การพัก พักเพื่อเติมพลังกายพลังใจให้กับตัวเก่าเพื่อมีพละกำลังกายใจให้สามารถทำให้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยนะและที่สำคัญเลยคือต้องเชื่อมั่นในตัวเก่านะเจ้าทุกอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าจะอายุหนุ่มอายุเท่านะเจ้าอายุมกใดก็ตามแต่เนาะรวยดีมีจนยังใดก็ตามแต่เนี่ยนะเจ้าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแหมเรื่องหนึ่งนะเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเก่านะเจ้าก้าวข้ามความทุกข์นะเจ้าก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนะเจ้าถ้าท่านพบเจอว่ามีภัยเนาะรอบตัวที่ประสบพบเจอกับปัญหาหรือว่ามีลักษณะอาการที่เปิ้นเครียดนะเจ้าเปิ้นซึมเศร้าเนาะเปิ้นมีปัญหารุมเร้านะเจ้าทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตคู่ปัญหาครอบครัวมูเนี่ยนะเจ้าก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เปิ้ลเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางทีถ้าสังเกตดูแล้วนะเจ้าเปิ้ลสีจะบ่ค่อยกินบ่ค่อยนอนดีบ่ค่อยเหมือนชาวบ้านจะมาอาการบ่ค่อยดีอ่ะคือแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าคือท่านบ่ต้องทำอะไรอย่างเลยท่านบ่ต้องไปปลอบประโลมท่านบ่ต้องไปทำอะไรอย่างคือแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เปิ้นจะได้เข้าไปเป็นกำลังใจเฮ้ไปแก้ไขนะเจ้าปมประเด็นปัญหาต่างๆที่มันอยู่ในใจเปิ้นเนี่ยเฮ้ออกไปได้บางอย่างเนี่ยนะเจ้ามันสามารถแก้ด้วยใจได้อย่างเดียวมันเกี่ยวกับร่างกายเหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางทีใจนี่จัดใครสู้นะอีเนาะแต่ว่ามันยังได้มันก็ยังมาท้อแท้ท้อถอยบ่ค่อยอู้ใครจ๋ากับไผเอ็นนะเจ้าอันเนี้ยมันอาจจะต้องใช้กระบวนการของการรักษาทางการแพทย์ซึ่งมันสามารถรักษาได้เนาะบัดเดี๋ยวนี้คุณหมอเปิ้นเก่งนะเจ้ามีหมอทางด้านของจิตวิทยาที่เปิ้นจะสามารถใช้ทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและก็การบำบัดรักษานะเจ้าในกระบวนการทางวิชาการที่ถูกต้องเนี่ยคือกับกลุ่มที่เปิ้นมีปัญหาเหล่านี้นะเจ้าเพื่อให้เปิ้นมีกำลังกายกำลังใจมีความเชื่อมั่นในตัวเก่ามากยิ่งขึ้นนะเจ้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องเจ้าละปุนเฮาจะร่วมกันซอดซองแล้วก็ร่วมกันพอก้อยนะเจ้าร่วมกันส่งต่อในกรณีที่พบเห็นว่าภัยที่กำลังอ่อนแอทั้งกายใจนะเจ้าแล้วก็ซุ่มเชียงต่อการที่จะมีภาวะของการทำร้ายตัวเองเนาะอันนี้คุณโมฟังดีเจอ้อยฝากไว้ก็ติมาอูนี่คือได้ยินข่าวมาแหมเมาะเองนะบ่อยากจะฮื้อกรณีแบบเนี้ยเกิดกับครอบครัวใดก็ตามแต่นะเจ้าขอฝากกันไว้ตัวละกันเจ้า
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
0: ชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าดีจะอ้อยฝากไว้ตัวละกันนะเจ้าเนาะทุกชีวิตนะเจ้ามีคุณค่าที่สุดนะเจ้าไม่ใช่แค่ชีวิตของตัวเราเองนะที่มีค่าแต่ทุกๆชีวิตมีค่าทั้งหมดนะเจ้าฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านตัวละกันเจ้า

็นกำลังใจเฮินนะเจ้าบางคนบอกชอบเพลงนี้อีนะปล่อยมันไปนะเจ้าคุณหมอฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยนะเจ้าเพลงจากไอ้ธวัชชัยชูเหมือนเจ้าเนาะยังลำเหลือเนี่ยปล่อยมันขว้างพองก็ได้เอ็นะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเจ้าคุณหมอฟังเจ้าอ่ะอยู่ในการนะเจ้าทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งสาระข่าวสารสาระความรู้นะเจ้าแล้วก็สาระบันเทิงมาฝากกันในช่วงของรายการทางคลื่น FMความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศนะเจ้าแล้วก็มีกลุ่มในหน้าเทือนเนี่ยนะเจ้าบอกคือว่าต้องทำยังอี้นะเจ้าอ้างว่าสามารถปาไปทำงานได้เร็วขึ้นว่าต้องรอเมินนะถ้าไปกับจัดหางานเนี่ยมันเมินเนาะกว่าจะได้ระยะเวลาเป็นเมินเป็นนานอีนะเจ้าบ่ต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือว่าบ่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานเลยแต่ว่าท่านเนี่ยต้องจ่ายเงินก้าในหน้าเนอะมันจะมีก้าตั๋วเครื่องบินก้าอันนั้นอันนี้นะเจ้าซึ่งค่าใช้จ่ายหมู่เนี้ยมันจะมีจำนวนมากเลยที่ท่านเนี่ยต้องจ่ายเงินเพื่อกับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะเจ้าข้อมูลก็ชัดเจนทั้งเรื่อง

เอ๊นะเจ้าก็เวลาถ้าเจอบ้านไปแล้วเอ๊เนาะก็จะถูกยึดหนังสือเดินทางถ้าท่านได้ไปทำงานต่างประเทศนี่นะคุณผู้ฟังจะต้องถูกยึดหนังสือเดินทางถูกจำกัดเสรีภาพเหมือนในหนังเลยอะทำงานหนักนะเจ้าก้าจ้างก็บ่ได้ได้รับค่าจ้างตามตกลงไว้ที่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวไปแล้วจะได้เดือน30,000-50,000เอ๊นะบ่ได้บ่มีนะเจ้าบ่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานโดยนะเสี่ยงถูกจับกุมที่จากต่างประเทศแล้วก็ส่งกลับประเทศโดยที่ท่านบ่มีโอกาสจะได้ไปทำงานในอีละแหมนะเจ้าสูญเสียเงินจำนวนนักนะเจ้าบ่สามารถเรียกร้องคืนเงินเหล่านี้ได้แล้วก็กระทบต่ออนาคตแล้วก็ชีวิตครอบครัวของท่านแน่นอนนะเจ้าเป็นหนี้เป็นสินพรุงพรังเนาะถูกจับถูกยับถูกหลอกไปเหี้ยเนี่ยมันก็ต้องมาแก้ต่างมาว่ากันแหมหลายส่วนนะเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีที่ท่านจะต้องป้องกันตัวเก่าแล้วก็ตระหนักรู้อยู่เสมอก็คือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นท่านต้องตรวจสอบบริษัทจัดหางานนะเจ้าที่ว่าเปิ้นจะเป็นในหน้าให้ท่านปาท่านไปเนี่ยกับกรมการจัดหางานก่อนที่จะตัดสินใจแล้วอย่าจ่ายเงินล่วงหน้าถ้ายังไม่ได้รับการยืนยันยังเป็นทางการเตื้อนะเจ้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างค่าจ้างสวัสดิการแล้วก็สิทธิของตัวเก่าเวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่างเอ็นนะเจ้าจะมีอย่างพ้องเนาะต้องใส่ใจในรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ก่อนนะเจ้าช่องทางการเดินทางที่ถูกต้องในการไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะเจ้าเนาะป้นจะมีการจัดส่งคนไปทำงานแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยคุณผู้ฟังกรมการจัดหางานเนี่ยป้นจะมีการจะส่งแรงงานนะเจ้าไปทำงานแบบรัฐต่อรัฐที่เปิ้นทำสัญญากันไว้เช่นพาคนไทยไปทำงานในเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็อิสราเอลซึ่งถ้าผ่านกระบวนการของทางกรมการจัดหางานเนี่ยนะเจ้าจะฟรีค่าบริการจัดหางานถ้ามันต้องเสี่ยงค่าในหน้าอย่างอาจจะมีค่าเดินทางที่ท่านต้องชำระเองอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็ท่านต้องตรวจสอบดูว่าบริษัทจัดหางานเอกชนเนี่ยผ่านการได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของกรมการจัดหางานก่อนะเจ้าแล้วก็แจ้งการเดินทางของท่านเนาะว่าค้นหาคนงานเนี่ยติคนหางานเนี่ยติดต่อในจ้างแล้วก็แจ้งกับเอกสารกับกรมการจัดหางานก่อนที่ท่านจะไปบินอย่างเงี้ยนะเจ้าคือมันต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องให้รายละเอียดหมู่เนี้ยกับทางภาครัฐในจ้างไทยพาลูกจ้างไปทำงานเนี่ยอันนี้เปิ้นก็มีกระบวนการของเปิ้นเป็นบริษัทไทยที่ส่งพนักงานไปทำงานในสาขาหรือโครงการต่างประเทศแต่ว่าเป็นพนักงานของบริษัทเนี้ยบริษัทส่งไปอย่างนี้เจ้ากลุ่มผู้ฟังหรืออาจจะมีกรณีของนายจ้างไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานส่งไปฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยท่านต้องดูตัวนะเจ้าว่าต้องผ่านกระบวนการของทางกรมการจัดหางานนะเจ้าต้องมีความน่าเชื่อถือได้ครับใบอนุญาตอย่างถูกต้องถ้าเป็นกรณีของบริษัทจัดหางานเอกชนนะเจ้าหรือนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าท่านถูกหลอกไปแล้วหรือท่านเดือดร้อนหรือท่านไม่แน่ใจคือท่านโทรที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะเจ้า1955สายด่วนกระทรวงแรงงานนะเจ้า1955เนาะท่านสามารถที่จะโทรไปสอบถามนะเจ้ารายละเอียดหรือว่าขอรับคำแนะนำก็ได้นะเจ้าเดินทางถูกต้องปลอดภัยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของท่านเองและครอบครัวนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้เรื่องของนายจ้างที่หลอกมาจุมาหลอกนะเจ้าเตือนภัยในจ้างหลอกไปทำงานต่างประเทศถูกเอารัดเอาเปรียบนะเจ้าไปแล้วก็ได้ทำงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ตยเอ็นนะเจ้าอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตยละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95นะจ๊ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะเนาะวันก่อนหันมีข่าวลักอันนี้กันนะลักลำไยลักลำไยกันก็มีนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าก็ช่วงนี้ลำไยเริ่มผลิดอกออกผลนะเจ้าเนาะเป็นผลเป็นดอกออกมาละนะเจ้าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วนะเจ้าไปกาดได้เริ่มได้กินลำไยแล้วนะ อาจจะบ่แก่เต็มที่เตื้อนะเจ้าแต่ก็หวานละหวานได้จิ้นได้เนื้อละนะเจ้าก็ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นแล้วนะเจ้าฤดูกาลการผลิตลำไยนะเจ้าแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความต้องการของแรงงานเนาะกำเนิดก็จะลู่แรงงานการในอย่างการนี้นะจ๊ะถ้าท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะขอใช้แรงงานนะเจ้าแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ปรึกษาไปที่ทางสำนักงานจัดหางานก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการที่จะส่งปัญหาว่าอย่างไรแรงงานนะเจ้าในการที่จะเอาไปช่วยกันตัดนั้นตัดนี้บริษัทนี้ลงนั้นลงนี้ที่เปิ้ลจะฮับทำงานเพิ่มในช่วงที่จะต้องเร่งกระบวนการในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีผลผลิตลำไยอย่างนี้เนาะก็ฝากท่านบริหารจัดการเตรียมการกันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังล่ะใกล้ละใกล้ลำพูกวันถือนี้ล่ะนะเจ้ากับเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยนะเจ้ามีประเด็นข่าวสารหลายเรื่องเหมือนกันนะเจ้าที่จะมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะมีเรื่องของปฏิบัติการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะเจ้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ามอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอ๋นะป้องกันกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเจ้าจัดทำแผนพายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดในระยะเร่งด่วน90วันนับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนะเจ้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบูรณาการการทำงานกับทุกส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในโซนของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ได้เปิดปฏิบัติการพายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะเจ้าโอเปอเรชั่น90วันเนี่ยนะคุณผู้ฟังมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แบบบูรณาการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนะเจ้าโดยในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้านายปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปูนนะเจ้าเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวในปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะเจ้ามีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้ามีท่านปลัดจังหวัดท่านปรีชาสมชัยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมนะเจ้าเปิดปฏิบัติการด้วยกันมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างนะเจ้าลงพื้นที่เพื่อฮึบปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดจริงจังนะเจ้าซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่ามีการดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังก่อดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะเจ้าก็จะมีปฏิบัติการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กระบวนการในเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจะปรากฏผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะแจ้งข่าวไปถึง
พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกภาคทุกส่วนนะเจ้าว่ากวาดล้างยาเสพติดเข้มข้นนะเจ้า90วันจากนี้กับยุทธการล่าสุดของทางรัฐบาลที่จะดำเนินการนะเจ้าอันนี้ก็แจ้งข่าวกันนะเจ้าเนาะแล้วก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเรื่องของที่จอดรถนะเจ้าที่จอดรถข้างโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าเดี๋ยวนี้เปิดถือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทละปูนนะเจ้าท่านผอ.ชัดชัยจอมเดชเนาะเปิ้นก็ชี้แจงนะเจ้าชี้แจงในเรื่องของโครงการและก็การปรับปรุงพื้นที่จอดรถข้างโรงพยาบาลละปูนโครงการถนนเส้นทางอ้อมเมืองต้าจักเหมืองง่านะเจ้าคือผอ.ชัดชัยเนี่ยนะเจ้าเปิ้นว่าจากการที่โรงพยาบาลละปูนนั้นมีการขยายการให้บริการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอสร้างความไม่สะดวกกับผู้มาใช้บริการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะเจ้าก็เลยมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทละปูนเนี่ยพิจารณาแนวทางแก้ไขเนื่องจากบริเวณถนนสายลพ3083ทางแยกทางหลวงหมายเลข106ถึงบ้านสีย้อยอำเภอเมืองละปูนเนี่ยคือสี่แยกตอนนั้นนะเจ้ามันจะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลละปูนแล้วก็สามารถที่จะนำพื้นที่เกาะกลางเกาะกลางถนนเนี่ยมาเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แขวงทางหลวงชนบทละปูนก็พิจารณาใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางเนี่ยเจ้าซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เวรคืนสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามต่างแยกในอนาคตแต่บัดเดียวเนี่ยแผนการก่อสร้างก็ยังไม่ได้เริ่มเตื้อเปิ้นก็เลยเอาพื้นที่ตรงนี้นะเจ้ามาใช้ปรับเป็นจุดกองเก็บวัสดุผิวทางที่เสื่อมสภาพนี่นะแล้วก็ปรับปรุงเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการนะเจ้าก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออย่างก็ไปปรับไปเกรดที่ดินตรงนั้นก่อนนะเจ้าแล้วก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าสำหรับพื้นที่ตรงนี้เจ้าผู้รับจ้างได้ดำเนินการขนวัสดุมากองเก็บแล้วก็ปรับพื้นที่บางส่วนให้สามารถใช้งานได้โดยขณะนี้เปิดเป็นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลละปูนบะเซียงก้าจอดรถนะเจ้าท่านไปโรงพยาบาลละปูนเกาะเลยไปที่สีแยกไฟแดงค่ะเนาะบริเวณนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้จอดรถได้โดยที่ท่านต้องจ่ายสตังค์เพิ่มนะเจ้าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จัดการเรื่องของระเบียบแล้วก็พัฒนาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมนะเจ้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเปิ้นก็จะทำเรื่องของกล้องวงจรปิดกาไฟฟ้าส่องสว่างอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมมาตรการในการป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝนตกเนี่ยมูลนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปเป็นสเต็ปแผนกรรมนะจ๊ะแต่ว่าแขวงทางหลวงชนบทละปูนเพื่อก่อสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นลานจอดรถในอนาคตนะจ๊ะว่าจะให้ว่าจอดไปแล้วก็วันหน้าเปิ้นจะเอาตี้ตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในการทำทมทำทางอย่างเงี้ยนะเจ้าอาจจะเปิ้นห้องไม่อย่างอ่ะอาจจะไปเดือดไปนี่ฮือเปิ้นเนี่ยก็บ่ได้นะเปิ้นเอามาใช้ชั่วคราวบ่ได้นะเจ้าแต่ว่าจะต้องใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการรองรับการก่อสร้างในอนาคตตอยนะเจ้าแต่ช่วงเนี้ยบ่ได้ใช้เปิ้นก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการจอดรถในการอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นได้ก่อนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ยังคงต้องประชาสัมพันธ์นะเจ้าแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ากับรายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขพอเวลาก็เสี่ยงเหล่าคุณผู้ฟังดีจอยก็ถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เนาะกับรายการทางสวทละปูนนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเปิดฟังได้ตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะเดดีเจผู้จัดรายการแต่ละท่านก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาเปิดเพลงอู้ข่าวให้ท่านฟังต่อยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในช่วงนี้นะจ๊ะโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัย
รักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีเติมกำลังกายกำลังใจให้ตัวเองให้ดีตัวละกันนะเจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าเนาะลากันแล้วสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าไซต์กรุงเทพมหานครโดยการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นจากติดประดับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลบผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
8: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

0: รียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน
1: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ. 2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ. 2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้ 1. ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้

0: ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟูให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้รายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรลำพูนนะคะ เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะ7เดือน7
2: ครับ
1: วันนี้7เดือน7
2: วันที่7
1: เดือน7นะคะหลายท่านก็รอวันที่7เดือน7นะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวศิระอุทเถินนะคะหรือหัวหน้าเล็กนะคะวันนี้มากับลุงสอน
2: ครับพานุพงษ์ชัยวันครับประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะวันนี้ไหนๆก็วันที่7เดือน7นะคะลุงสอนวันนี้เรามีข่าวดีๆสาระดีๆนะคะมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะค่ะ
2: ก็อย่างที่เราเคยนำเรียนไปครั้งแรกๆนะว่าระยะนี้เรามีโครงการที่จะอบรมพัฒนาเกษตรกรยกระดับเกษตรกรนะทีนี้เราก็นำเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยกี่รุ่นนะนั่นเลย
1: เจ็ดรุ่น400
2: กว่าคน
1: ทั้ง
2: 400กว่าคนเนี่ยเราไปอบรมที่คาราวีรีสอร์ทที่เมทาเป็นหลักนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแต่ละรุ่นรุ่นละประมาณ 50-100 คนก็มีนะครับก็หลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเกษตรกรก็รู้ว่ากองทุนฟื้นฟูเราเนี่ยที่เราจัดสรรงบประมาณเนี่ยนอกจากจะเป็นงบให้กู้ยืมงบแก้ปัญหาซื้อหนี้ให้แล้วเราก็ยังมีงบอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่างบพัฒนาองค์กร งบยกระดับองค์กรแต่เป็นงบอุดหนุน
1: เล็
2: กเป็นงบอุดหนุนครับพองบอุดหนุนเนี่ยเราก็จะมีกรอบในการที่จะให้ดูว่างบประมาณอุดหนุนเนี่ยมันมีตั้งแต่ 30,000 50,000 70,000 ถึง 100,000
1: อยู่ตามแผนของแต่ละท่าน
2: รายละเอียดเดี๋ยวจะให้หัวหน้าเล็กลงรายละเอียดแต่ที่จะนำเรียนให้ท่านทราบวันนี้ก็คือโชคดีอันหนึ่งก็คือจังหวัดลำพูนเราเนี่ยหลังจากผ่านการอบรมแล้วเนี่ยหลายกลุ่มหลายองค์กรก็ทำแผนงานโครงการขึ้นมาน
1: ะฮะ
2: ทำแผนงานโครงการขึ้นมาแล้วของบ 50,000 บ้าง 30,000 บ้างเราพิจารณาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาแล้วก็ได้รับการอนุมัติงบเนี่ยจากคณะกรรมการส่วนกลางแล้วก็อดงบมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4กลุ่ม
1: 4กลุ่ม
2: นะครับ4กลุ่มซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็เงินอุดหนุนในตัวเนี้ยก็จะทำให้กลุ่มเติบโตขึ้นมาได
1: ้
2: นะนอกจากนั้นเราก็ยังร่วมบูรณาการกับหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆเช่นประมงถ้าสมมติว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำเราก็จะประสานกับประมงเลี้ยงโคกระบือเราก็จะประสานกับปศุสัตว์นะครับแต่รายละเอียดตรงเนี้ยของ4กลุ่มที่เราอนุมัติไปเนี่ยกลุ่มละประมาณ 30,000 เนี่ยเป็นใครบ้างอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้หัวหน้าเล็กเล่าให้พวกเราฟังนะครับ
1: ก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับพี่น้องเกษตรกรของกลุ่มองค์กรเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูเรานะคะหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้หัดทำแผนที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงหลังจากที่ท่านมาเสนอท่านก็ผ่านการกันกองเขาเรียกว่าผ่านการกันกองแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์วันนี้มี4กลุ่มนะคะนำร่อง4กลุ่มนำร่องที่ได้รับอนุมัติเงินประเภทอุดหนุนเงินอุดหนุนก็คือให้เปล่าไม่ต้องมาคืนกองทุนนะคะให้เปล่าไปหัดเรียนรู้หัดทำทดลองนะคะวันนี้4กลุ่มจะอยู่ทั้งหมดในของอำเภอลี1กลุ่มจะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปลานิลนะคะและกลุ่มอีก2กลุ่มจะเป็นทำเรื่องของปลาดุกกับกบอยู่ที่บ้านทิ2กลุ่มนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงกบอยู่ที่บ้านหนองสร้อยที
2: ่
1: ปากซางนะคะทั้ง4กลุ่มเนี่ยผ่านการกันกรองแล้วก็ได้รู้หลักวิธีการหลักเกณฑ์ในการที่จะเรื่องของงบประมาณเรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างที่ท่านประธานนำเรียนไปเราก็ไปเชิญทางประมงเพื่อเนื่องจากว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาบูรณาการร่วมกันเป็นพี่เรียกง่ายๆคือเป็นพี่เลี้ยงเราก่อนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มทั้ง4กลุ่มครั้งนี้เราขอบูรณาการร่วมกับทางประมงเนื่องจากว่าจะต้องขอความรู้ในด้านของการเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะ4กลุ่มเป็นสัตว์น้ำหมดเลยนะคะปีนี้ของลำพูนที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มวัวเยอะนะคะปีนี้งบประมาณปีนี้เรานำร่องไปในด้านของสัตว์น้ำนะคะเราก็ได้รับความรู้เคราะห์จากทางสำนักงานประมงนะคะก็มาให้เจ้าหน้าที่นะคะมาให้ความรู้เรากลุ่มที่ได้นะคะถ้าย้อนกลับไปก็คือกลุ่มบ้านหนองสร้อยนะคะหรือได้รับเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าต่อๆไปในอาทิตย์ต่อๆไปว่าเลี้ยงแล้วเป็นยังไงนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นในเรื่องของโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบอย่างยั่งยืนอันนี้ก็กบเหมือนกันอีกนะคะกบอันนี้เลี้ยงที่บ้านทินะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงการโครงการเลี้ยงโครงการเลี้ยงปลานิลสดสถานฟ้าด้วย ไม่ใช่สดธรรมดานะคะสดสถานฟ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่อำเภอลี้แม่ตื่นก็ไปอุดหนุนได้นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เน้นจำหน่ายอยู่ที่แม่ตื่นนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลาดุกที่บันทินะคะเพราะฉะนั้น3กลุ่มวันนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มนำร่องนะคะ
2: ทั้ง4กลุ่ม
1: ทั้ง4กลุ่ม
2: เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำทีนี้อยากจะให้หัวหน้าเล็กลงรายละเอียดนิดหนึ่งในเกณฑ์การให้เนี่ยคือกระบวนการให้เงินอุดหนุนหรืองบสนับสนุนของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยหลักการสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะให้เปล่าไม่ว่าเราจะให้ยืมไม่ว่าเราจะจัดสรรงบไปซื้อนี่ให้ทั้งหมดทั้งกระบวนการทั้ง3อย่างเนี่ยจะไม่มีดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรแบกรับเลยทีนี้ความแตกต่างของงบอุดหนุนพิเศษเนี่ยงบอุดหนุนที่เราให้เปล่าเนี่ยโดยที่มีระยะเวลาที่ต้องทำแผนแล้วก็ติดตามแผนเนี่ย ท่านจะสังเกตได้ว่ามันมีทำไมมี 30,000 ทำไมมี 50,000 ทำไมมี 70,000 เนี่ยตรงเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล็กบอกว่าทำไมการจัดสรรงบแบบนี้มันถึงแบ่งระดับแบบนี้และเป็นยังไงบ้างเกณฑ์ในการพิจารณาแต่ละเกณฑ์นะครับเชิญครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่ากองทุนเราเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของแผนและโครงการเราจะมีงบ2ประเภทนะคะงบประเภทที่1ก็คืองบกู้ยืมกู้ยืมของเราเหมือนที่เรานำเรียนมาตลอดว่ากู้ยืมของเราเนี่ยคือเราให้ยืมแต่เราเป็นหน่วยงานที่ไม่คิดดอกเบี้ยนะคะเป็นการกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยพอมาเงินประเภทที่2ที่เราสนับสนุนก็คือเขาเรียกว่าประเภทเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนก็แปลว่าให้เปล่านะคะให้ไปให้เปล่าดังนั้นแนวทางในการเงินสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุนเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์อย่างที่ท่านประธานถามคือเราจะไม่ฟิกนะคะว่าโครงการคุณจะเขียนเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่กลุ่มแต่เวลาเราจะต้องพิจารณาหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ประเภทไหนอย่างเช่นนะคะกรณีองค์กรมีเราจะดูในเรื่องของเราจะต้องมีทีมของคณะอนุกรรมการลงไปประเมินแผนและโครงการก่อนเราต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเหมือนจะง่ายเหมือนจะยากเราก็จะมีการไปพัฒนาแผนให้ท่านเราจะมีคณะกรรมการชุดที่1เรียกว่าชุดคณะกรรมการพัฒนาแผนชุดที่2ก็คือประเมินกันกรองความเป็นไปได้ของแผนอันนี้ก็จะมีการให้คะแนนกันละว่าเหมาะสมกับงบที่ยื่นไหมนะคะกลุ่มที่อยากจะขอไม่เกินองค์กรละ 30,000 อันนี้จะเป็นลักษณะประเภทสนับสนุนแผนพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่เกิน 30,000 เนี่ยท่านอาจจะยังไม่เป็นเอาไปสนับสนุนหัดศึกษาเรียนรู้หัดทำมาเพิ่มศักยภาพตัวเองก่อนนะคะกรณีองค์กรที่มีความเข้มแข็งค่าคะแนนความเข้มแข็งสูงนะคะเราก็จะพิจารณาอย่างเช่นถ้าท่านขอไม่เกิน 50,000 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสนับสนุนแผนการพึ่งตนเองนะคะขององค์กรเกษตรกรการเรียนรู้ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเกษตรกรอันนี้ไม่เกิน 50,000 นะคะก็เหมือนว่าทำอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของเราทำให้มันดีขึ้นประเภทที่ต่อไปนะคะกรณีถ้าจะอนุมัติองค์กรรับไม่เกิน 70,000 ก็คือเพื่อไปสนับสนุนแผนการสร้างรายได้ขององค์กรเกษตรกรจากการพัฒนาผลผลิตรวบรวมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรหรือเป็นการเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ต่อยอดจากโครงการเดิมแต่องค์กรเคยได้รับการสนับสนุนมาแล้วก็คือเหมือนมามีแผนในการทำอยู่แล้วแต่เราอยากยกระดับเป็นการแปรรูปรวบรวมก็ว่ากันไปนะคะสุดท้ายกรณีที่อยากจะของบอุดหนุนในวงเงินที่สูงก็คือ 100,000 นะคะไม่เกิน 100,000 เนี่ยกรณีนี้นะคะองค์กรจะต้องเป็นการเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมหรือโครงการเดิมต่อยอดจากโครงการเดิมสนับสนุนแผนพัฒนาการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์นะคะทั้งนี้นะคะจะต้องเป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการประกอบในการพิจารณาด้วยนะคะที่ว่า 30,000 50,000 70,000 เราจะต้องมาดูแผนและโครงการซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีอนุกรรมการของเรา
2: ครับคือพูดสรุปง่ายๆก็คือระดับงบที่เราอุดหนุนไปเนี่ยระยะแรกๆของกลุ่มเนี่ยการเรียนรู้ยังกำลังเริ่มทำเนี่ยเราก็อยากจะให้ทดลองในงบที่ไม่เกิน 30,000 หรือประมาณนี้นะครับหรือ 30,000 กว่านิดนึงเนี่ยเราก็จะจัดสรรงบตรงนี้ให้ท่านไปเรียนรู้ไปผ่านประสบการณ์แต่หลังจากที่ท่านมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมฮะพอมีประสบการณ์แล้วจะต่อยอดจะขยายความรู้จะไปศึกษาดูงานอะไรเพิ่มนี่งบท่านก็จะสามารถขยับขึ้นเป็น 50,000 ได้แต่พอมีประสบการณ์ตรงนี้ผ่านมาระดับหนึ่งต้องการจะยกระดับคุณภาพแปรรูปสินค้าใช่ไหมฮะแปรรูปทำแพ็กเกจจิ้งดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะของบในระดับ 70,000 ได
1: ้
2: น
1: ะ
2: พอไปถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยท่านต้องการโกอินเตอร์ละนะจะเข้าไปสู่ตลาดเข้าไป
1: จะต้องมีแบรนด์ต่างๆต้อง
2: ใช่คือระดับเนี้ยท่านสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจได
1: ้
2: เราก็จะให้งบไม่เกินแสนน
1: ะ
2: นี่คือระดับของการให้คือแต่ละฐานของการให้เนี่ยเราก็จะดูว่าม
1: ี
2: ท่านมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณตรงนี้ให้เกิดประสิทธิภาพก่อเปิดสิทธิผลหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: แต่อันนี้ต้องย้ำนะคะว่าการเขียนแผนและโครงการเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะคะคือ เราจะต้องเขียนในลักษณะกลุ่มนะคะคนเข้ามีเขียนมาในนามกลุ่มนะคะ งบอุดหนุนเนี่ยไม่เกิน15คนขึ้นไปนะคะเราไม่ใช่เป็นการให้เดี่ยวนะคะเราเป็นกลุ่มแล้วก็กลุ่มนั้นต้องเป็นกลุ่มในสังกัดของกองทุนฟื้นฟูเราเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนที่เราพูดกันมาตลอดว่าเราอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเรานะคะเพราะว่าเรายังมีโครงการดีๆมีแผนและโครงการหรือมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูก่อน
2: คืองบเนี่ยงบที่ทุกงบประมาณจะต้องให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้สมาชิกเนี่ยเขาจะมีอยู่2กลุ่ม2ประเภทคือการให้ในภาพกลุ่มเนี่ยเราก็จะให้ในเรื่องของเงินอุดหนุนท่านจะต้องทำในรูปกลุ่มอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ไม่ใช่ว่ากลุ่มทั้งหมดนี้ท่านมีกลุ่ม100คนต้องมาทำ100คนไม่ใช่50คนมาทำ50คนไม่ใช่เราเอาเฉพาะเกณฑ์บอกว่าประมาณ15คนท่านสามารถที่จะมาทำโครงการ
1: เขาใช้คำว่าผู้ร่วมกิจกรรม
2: ครับ
1: ผู้ร่วมกิจกรรมทีนี้อันนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของกระบวนการตรงนี
2: ้
1: ก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวสำนักงานจะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะว่าหลักเกณฑ์วิธีการเป็นยังไงวันนี้ก็เริ่มต้นจากการสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วองค์กรสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้หรือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการฟื้นฟูก็มาติดต่อที่สำนักงานได้นะคะ
2: แล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่จะต้องทำในนามกลุ่มคือเงินกู้ยืม
1: ใช่
2: ครับกู้ยืมจะต้องเป็นกลุ่มเหมือนกันยกเว้นกรณีของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่เจอวิกฤตในการที่จะที่ดินจะถูกยึด
1: อ
2: ะไรประมาณ
1: นี้
2: น
1: ี่
2: ส
1: ิน
2: ตรงนั้นเนี่ยเป็นเดี่ยวได้นะเพราะว่าถ้าแต่เดี่ยวท่านก็ต้องเป็นสมาชิกกองทุนนะเราอยากจะยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เรามีคลิปสัมภาษณ์
1: ใช่ค่ะ
2: เราอยากจะยกตัวอย่างว่ากลุ่มที่ทำไมเราถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้อย่างโครงการ4โครงการเนี่ยนะเล็กโครงการ4โครงการเนี่ยพอทั้งหมดของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำโครงการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นปลานะฮ
1: ะ
2: ปลานิลปลาดุกหรือว่าก
1: บ
2: นะฮะเพราะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือประมงนะครับประมงเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของสัตว์น้ำเราก็เลยเรียนเชิญคุณพีรศักดิ์นะครับคุณพีรศักดิ์ฉัตรมาลัยหรือคุณเก่งนะครับเป็นเจ้าพนักงานครับเป็นเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานนะครับของประมงจังหวัดลำพูน
1: ใช่ค่ะ
2: เราท่านก็ให้การสนับสนุนเรามาตลอดและทุกครั้งของกลุ่มองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะทำกิจกรรมอะไรท่านจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็เป็นปศุสัตว
1: ์
2: นะแต่ถ้าเป็นสัตว์น้ำก็ต้องท่านนี้เลยท่านพีรศักดิ์นะครับหรือคุณเก่งนะครับผมก็นอกจากเชิญท่านมาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยเราก็ยังให้ไปทำบทสัมภาษณ์ท่านบอกว่าทิศทางอะไรต่างๆของกระบวนการเลี้ยงเนี่ยเรื่องตลาดเรื่องอนาคตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยข้อกังวลต่างๆเนี่ยในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ตรงนี้โดยตรงเนี่ย
1: เราก็เลยสัมภาษณ์มา
2: เราก็เลยบอกให้ท่านมาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโดยตรงแล้วนะครับก็ยังเป็นคลิปเสียงสัมภาษณ์ที่จะให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มอื่นๆหรือพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมรับฟังหรือพี่น้องประชาชนที่ร่วมรับฟังเนี่ยได้มีความรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ
1: งั้นเราก็เชิญท่านผู้ฟังนะคะไปรับฟังคลิปสัมภาษณ์ของพี่ประมงเก่งของเรานะคะคุณพีรศักดิ์นะคะตัวจากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนเรานะคะที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะคะค่ะเชิญรับฟังค่ะ
3: นะครับก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ที่ติดตามกิจการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผ่านช่อง YouTube ช่อง Facebook แล้วก็ช่องของคลื่นเสียงสวทนะ95นะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับวันที่3ของเดือนกรกฎาคม2569เรามาลงพื้นที่นะครับร่วมกับท่านประมงท่านพีรศักดิ์นะครับที่บ้านหนองส้อยตำบลบักกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโครงการที่เรามาลงในพื้นที่ตรงนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างกองทุนฟื้นฟูและประมงจังหวัดลำพูนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อวงซีเมนต์นะครับทีนี้เราก็จะมาขอความรู้จากท่านประมงในฐานะที่ท่านเองท่านคว่ำบอดอยู่ในวงการนี้มายาวนานแล้วก็อยากจะเรียน สัมภาษณ์ท่านนะครับประเด็นต่างๆประมาณ 4-5 ประเด็นแต่คนอื่นก็อยากจะแนะนำนะครับแนะนำตัวเองก่อนว่าผมเองเนี่ยชื่อว่าพานุพงษ์ชัยวันเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดลำพูนเป็นสมัยที่3นะแล้วก็เคยร่วมงานกับท่านประมงท่านประมงท่านขอความกรุณาท่านแนะนำตัวเองนิดนึงชื่อตำแหน่งนะครับ
4: ครับก็ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีนะครับก็ผมนายพีรศักดิ์ฉัตรมาลัยนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานนะครับอยู่สังกัดกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการประมงของอำเภอบันทินะครับ
3: ครับขอบคุณมากครับนี่สะท้อนให้เห็นว่าเราได้ตัวจริงเสียงจริงของคนที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเพราะฉะนั้นโครงการของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มกองทุนฟื้นฟูบ้านหนองส้อยนะซึ่งทั้งหมดตอนนี้เข้าร่วมโครงการ15ท่านในการรับลูกกบไปรับอาหารแล้วรวมทั้งประมงก็นำจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่จะดูแลวงบ่อของกบให้สะอาดแล้วก็เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์และเพิ่มอาหารให้กบนะครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยลงแต่นี้อยากจะเรียนถามท่านประมงนะครับว่าโครงการส่งเสริมสัตว์น้ำเนี่ยโดยเฉพาะกบเนี่ยในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราทราบมาว่าตอนนี้ปริมาณกบกับตลาดกับการผลิตกบของพี่น้องเกษตรกรกับตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
4: ครับครับก่อนอื่นก็ขอเรียนก่อนเลยนะครับทางของสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนเองเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการหลายๆโครงการที่เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนะครับให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับผ่านโครงการอย่างเช่นโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.นะครับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรอันนี้จะเป็นในพื้นที่คตช.เฉพาะนะครับทีนี้เราก็จะมาเจาะในเฉพาะของโครงการสพก.นะครับก็คือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้มีการขึ้นทะเบียนทะเบียนก็คือหมายถึงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทบ.1 นะครับผ่านสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนก็มีอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินนะครับมายื่นขอติดต่อขึ้นทะเบียนกับทางของสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนได้เพื่อที่จะได้ทางกรมประมงเนี่ยจะได้มีฐานข้อมูลว่าในพื้นที่นี้มีเกษตรกรที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่จำนวนปริมาณเท่านี้นะครับในส่วนของเรื่องการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทเลี้ยงกบเนาะในของพื้นที่ลำพูนเนี่ยพูดถึงว่าตอนนี้สภาพการบริโภคสัตว์น้ำเนี่ยประเภทกบเนี่ยยิ่งมีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยยังไปได้อีกไกลเลยนะครับก็ยินดีนะครับที่ทางกลุ่มเนี่ยได้มีการรวมตัวกันแล้วก็ขอโครงการจากของกองทุนฟื้นฟูเพื่อที่จะได้เป็นพัฒนาอาชีพต่อยอดต่อไปในอนาคตอันนี้อาจจะเป็นการเลี้ยงต่อไปก็อาจจะเป็นการเพาะการไปรูปขยายต่อไปได้ในอนาคตนะครับ
3: ครับ
4: ครับ
1: ความรู้ดีๆจากท่านเราเรียกว่าพี่ประมงเก่งนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเราเชิญพี่ประมงเก่งมาสัมภาษณ์เราในรายการดีไหมคะลุงสอน
2: ดีครับ
1: เราเชิญนะคะวันนั้นเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยเราก็เราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเราก็เชิญสัมภาษณ์เลยดีกว่าจะได้พี่น้องจะได้รับฟังกันไปพร้อมกับพวกเรานะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยทางเราเห็นว่าเป็นเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพได้นะคะลุงสอนเนาะเพราะจากที่เราลงไปเราก็เห็นกิจกรรมที่สมาชิกเขาได้นะคะเราก็ถือว่าโอเคมันก็ตรงนี้ก็น่าจะต่อยอดในเรื่องของอนาคตก็สร้างรายได้ให้เขาได้นะคะ
2: คือการเสนอในภาพรวมของกลุ่มแต่เวลาปฏิบัติการเนี่ยเขาปฏิบัติการแยกเป็นครัวเรือน
1: ค่ะ
2: ก็ให้แต่ละคนแต่องค์ความรู้จะต้องมารับรู้พร้อมกันประมงเก่งก็บอกให้เราชัดเจนเลยว่าวันนี้ย้อนหลังไป5ปีเขาบอกว่าปริมาณกบที่เลี้ยงในลำพูนเนี่ยยังไม่พอจำหน่ายน
1: ะ
2: ความต้องการของตลาดมีสูงกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นปริมาณกบที่เราไปส่งเสริมเนี่ยอีก2กลุ่มเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่ายังไงก็ไม่ล้นตลาดยังไงก็ทำให้ยอดขายทะลุได้เพียงแต่ว่า องค์ความรู้ที่ประมงเก่งจะให้พวกเราก็คือดูแลกบอย่างไรเพราะกบเนี่ยหัวหน้าเล็กพอโตขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ตัวเล็กๆ เนี่ยมันจะไอ้ตัวโตกินตัวเล็กเพราะนั้นทุกๆ3วันเนี่ยหัวหน้าเก่งบอกว่าต้องแยกละนั่นคือถ้าเราปล่อยปะละเลยเนี่ยเดี๋ยวกบเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวโตๆแล้วก็ขายได้ไม่กี่ตัวใช่ไหมเพราะนั้นทุกๆ3วันเขาจะต้องแยกแล้วกบนี่หัวหน้าเก่งบอกว่ามันชอบกระโดดอะกระโดดชนขอบซีเมนต์แล้วมันก็เป็นแผล
1: ใช่อันนี้เราก็ความรู้ใหม่ของพวกเรานะคะก
2: ็ตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าความสะอาดของบ่อเป็นปัจจัยสำคัญนะครับความสะอาดของบ่อเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญและการให้ EM เลี้ยงผสมอาหารน
1: ะ
2: ก็จะทำให้กระบวนการกบแข็งแรงมีภูมิต้านทานสูงนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องดูทุกๆ3วันและคัดกบออกไปคัดตัวโตออกไปนะคัดตัวโตออกไปอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็พอตัวเท่ากันเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายกัน
1: ใช่ค่ะใช่ก็จากที่เราลงไปพื้นที่เราลงไปดูนะคะก็ถือว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องจริงๆแล้วก็ในวันหน้าก็จะเป็นอันนี้ชุดนี้ก็เหมือนกับเขานำร่องในหมู่บ้านเขาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการขยายเพื่อจะเป็นรายได้เสริมของพี่น้องเกษตรกรเพราะมันก็เป็นมันเสริมได
2: ้มียกระดับได้ของนายเล็กก็คือหลังจากเลี้ยงกบเนี่ยเลี้ยงกบจากลูกกบตัวเล็กๆเนี่ยเลี้ยงโตขึ้นมา5ตัว8ตัวต่อกิโลแล้วก็จำหน่ายไปใช่มั้ยอันนี้คือกระบวนการที่ง่ายสุดแต่กระบวนการที่จะยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่อันนี
2: ้พอเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมันจะต่อยอดได้อีก2อย่างก็คือเราสามารถขายลูกออสล
1: ู
2: กออสก็คืออีฮวกเนี่ยนะภาษาเหนือเราเรียกอีฮวกอีฮวกเนี่ยทำสถิติเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยลูกออสเนี่ยถึงกิโลละ450มาแล้วนะ
1: โอ้โหรวย
2: เป็นคนเหนือเนี่ยจะชอบบริโภคมากเอาไปแอบเอาไปอะไรต่างๆเนี่ยนะไปออกแอบเนี่ยนะเขาเรียกว่ารสชาติมันจะดีมากๆถ้าเป็นกบนะออสกบเนี่ยจะรสชาติดีมากแล้วกระบวนการตรงเนี้ยตลาดต้องการสูงมาก
1: เขาบอกว่าผลิตไม่พอผลิตไม่พอขาย
2: ใช่ตัวเนี้ยนอกจากขายเป็นลูกออสแล้วนะครับยังสามารถที่จะต่อยอดยกระดับไปขายเป็นลูกกบ
1: ใช่ค่ะ
2: นะกบตัวเล็กๆประมาณนิ้วปลายนิ้วชี้นะครับตัวหนึ่งสามบาท
1: สามบาท
2: เห็นไหมมันเพาะออกมาทีหรือเป็นพันตัวกบนะแล้วก็ปริมาณเยอะเงี้ยเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์ขายได้นี่คือการต่อยอดยังไม่พอนะครับก็ยังสามารถทำกบเป็นฟีดแบบแช่แข็งแปรรูปส่งออกได้นะครับ
1: ค่ะก็เราก็เดี๋ยวเราจะพยายามไปเก็บภาพกบนะคะก็กองทุนเราก็รู้สึกเราก็ดีใจไปกับพี่น้องเกษตรกรที่เขาสามารถที่จะมีรายได้เสริ
2: ม
1: เป็นส่วนช่วยให้มันตรงคอนเซ็ปต์ของเราเลยค่ะฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้ปลูกไม้ยืนต้นและปลูกลำไยมะม่วงกันแล้ววันนี้มาเสริมมาเรียนรู้มหัดธรรมนะคะเพื่อจะได้มีการมีรายได้เสริมมันก็จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตคุณมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเราก็ถือว่าวันที่เราเห็นความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรก็เป็นความเขาเรียกอะไรเราก็ภูมิใจในสิ่งนั้นด้วย
2: มันเป็นวิถีชีวิตที่เขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับความมั่นคงทางอาหารเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้เกษตรกรเรามีรายได้เป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีนะหรือรอบๆหลายปีเนี่ยอย่างการเลี้ยงวัวเนี่ยก็เป็นรอบๆหลายปี
1: ค่ะก็เดี๋ยวอนาคตก็ ผู้ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะพอฟังแล้วแล้วสนใจอยากจะออเดอร์กบออเดอร์ปลาดุกอือปนินนะคะก็ผ่านสำนักงานได้นะคะอันนี้จะเป็นราคาต้นทุนเดี๋ยวเราจะประสานมาให้แล้วก็จะเราจะทำเบอร์โทรทำเบอร์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะว่าถ้าท่านสนใจอยากได้กบสถานฟ้าปนินสถานฟ้าสดสถานฟ้ากบเขากลุ่มนี้เขามีคอนเซปต์ด้วยนะคะลุงสอนที่เราสัมภาษณ์เขาอะไรนะนึกถึงกบให้นึกถึงกบดอยปู่ยี่เขาบอกว่าเขาจะทำให้เป็นหมู่บ้านกบ นะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะส่งเสริมกันในหมู่บ้านแล้วเขาอยากจะเขาจะทำเป็นแลนด์มาร์กละภาษาเราเขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นหมู่บ้านกบให้ได้ต่อไปใครนึกถึงกบต้องนึกถึงหมู่บ้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคอยติดตามนะคะแล้วก็จะนำภาพต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าได้เห็นว่าตอนนี้กบเราละโตไปขนาดไหนมันน่ารักเราเห็นแล้วเราก็ชอบ
2: คือการพัฒนาผลผลิตเนี่ยนะหัวหน้าเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรในพื้นที่ปลูกลำไยมันมีเขาเรียกว่าลำไย GI คือลำไยที่มีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุณจะต้องปลูกพื้นที่นี้เท่านั้นและผลผลิตออกมาอย่างลำไย GI ของลำพูนเราที่หนองช้างคืนหรือแถวอุโมงค์เนี่ยการันตีได้เลยว่ากิโล120ไม่พอนะครับปีหนึ่งเราก็ผลิตไอ้นี่คือผลผลิตที่เราสามารถทำได้GI ของลำพูนอีกอันหนึ่งก็คือผ้าไหมยกดอก
1: ใช่ค่ะใช่
2: อันนี้โกอินเตอร์ละ
1: โกอินเตอร์ไปละ
2: โกอินเตอร์แล้วผ้าไหมยกดอกกำลังจะถูกไปห่อหุ้มแชมเปญที่ประเทศฝรั่งเศสนะก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพตอนนี้มีการส่งเสริมเขาเรียกอะไรนะส่งเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่ดอยขม
1: อ
2: ดอยขมอเป็นแผ่นดินเขาเรียกว่าเป็นดอยแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ
1: ์
2: นะน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนลำพูนหรือคนทั้งประเทศให้การยอมรับเพราะฉะนั้นแลนด์มาร์คต่อไปหรือว่าตรงนี้อาจจะ
1: เรารอ
2: ที่ศรีสะเกษเขามีผู
1: ้ทุเรียน
2: ภูเขาไฟ
1: เรา
2: อาจจะมีทุเรียน
1: เรารอชิม
2: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของดอยขมอก็ได
1: ้ก็เวลาล่วงเลยเดี๋ยวเราจะต้องพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงสารพันนะคะสารพัน95นะคะในตอนนี้เราก็ขออนุญาตพักเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงสารพัน95ค่ะ
2: ครับผม

0: โอ้เป็นอย่างหน้าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
1: เฮ้ยก็จะบ่ฮึเครียดได้จะได้ละปีก็เรื่องนี้เรื่องศีลกวนใจห่าต่างออกก็บ่ได้นี่กะ
0: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเอออย่างหูแหน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละพูนเฮาได้เนอะเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
1: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
0: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
1: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
0: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน080-067-1057
1: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะปี
0: เออขะใจไปเนอะขะใจไปเนอะเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
3: ค่ะมันเราก็กลับมากันอีกช่วงนะคะในช่วงสารพัน95นะคะวันนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะวันที่10กรกฎาคม2569หรือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเรานะคะก็จะไปจัดเวทีประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์อะไรเราจะประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกองทุนฟื้นฟูเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการหนี้ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรแม้แต่ว่าเอ๊ะท่านเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแล้วท่านจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะช่วงเช้านะคะเราจะไปจัดเวทีประชาสัมพันธ์กันที่วัดปากขามใหม่นะคะ อยู่ตำบลเหมืองง่าเหมือนกันนะคะที่ปากขามนะคะก็ตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 11:30 นนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ทันช่วงบ่ายเรามีอีกเวทีนะคะช่วงบ่ายเราจะไปจัดกันที่ที่วัดเหมืองง่านะคะตั้งแต่ 13:30 นจนถึง 15:30 นนะคะก็คือโดยประมาณนะคะก็มี2ช่วงนะคะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะไปฟังว่าอยากจะไปรับทราบข่าวสารนะคะภารกิจของงานกองทุนฟื้นฟูเรียนเชิญนะคะเชิญชวนท่านที่สนใจนะคะไปร่วมรับฟังกันในเวทีประชาสัมพันธ์ของเรานะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะแล้วก็ฝากข่าวอีกช่องก็คือหากท่านต้องการติดต่อกองทุนฟื้นฟูเรานะคะอย่างที่ตามคลิปเสียงเมื่อสักครู่สำนักงานเรานะคะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่อยู่ชั้น4นะคะอยู่ที่ตำบลศรีบัวบานนะคะหรือก็ถ้าสนใจอยากสอบถามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินส่วนบุคคลเรื่องของแผนและโครงการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะท่านก็จะติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร0535102755นะคะอีกเบอร์ก็คือ0800671057นะคะสำนักงานเรายินดีให้บริการนะคะในช่วงต่อไปไม่ทราบว่าทางท่านประธานมีอะไร
4: คือย้ำนิดหนึ่งเรื่องของวันที่10นะวันศุกร์ที่10นะครับเราไม่ได้ประชุมเฉพาะสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะ
3: เรา
4: ไปประชาสัมพันธ์เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกกองทุนฟื้นฟ
3: ูมาได้ค่ะ
4: มาร่วมเวทีนี้ได้นะครับและถ้าท่านเห็นว่าไอ้กองทุนฟื้นฟูมีประโยชน์ท่านจะมาสมัครสมาชิกในวันนั้นเลยก็ได้นะครับ
3: ท่านมาฟังก่อนว่าเอ๊ะกองทุนฟื้นฟูคืออะไรเราได้ยินแต่กองทุนค่ะก็มาฟังรับฟังภารกิจเราก่อนนะคะแล้วก็สนใจก็สมัครเป็นสมาชิกนะคะ
4: อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนเรารับทราบนะครับว่ามันมีความคืบหน้าของโครงการหนึ่งซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ทางผู้นำท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลก้อนะครับได้ทำหนังสือ ร้องเรียนผ่านทางสวกัลยาใหญ่ประสานสวกัลยาใหญ่ประสานก็คือสวจังหวัดลำพูนเรานะครับในกลุ่มอาชีพชาวนาสวกัลยาก็เคยเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเราสองสมัยเพราะนั้นแต่ยกนายกนี่เขาเป็นสมาชิกเคยเป็นสมาชิกเรานะครับแล้วก็เป็นประธานกลุ่มแล้วตอนหลังเนี่ยพอเขาทำงานประสบความสำเร็จเขาลงสมัครเป็นนายกเขาก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกให้ไปเป็นนายกเทศมนตรีก็พอเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยระหว่างที่ทำงานร่วมกับทางท่านสว.กัลยาในยุคแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาที่ดินของก้อเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานมากที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็เลยหารือนะครับท่านหนังสือหารือกับทางท่านสว.กัลยาท่านสว.กัลยานำเรื่องนี้เข้าไปสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ของวุฒิสมาชิกทีนี้พอเข้าไปอยู่ในกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ของวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาบอกว่ามีคำแนะนำว่าน่าจะเข้าไปสู่คณะกรรมการคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติซึ่งพอเข้าไปสู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามันผลละปัญหาผลละประเด็นเลยประเด็นหลักของปัญหาคทช.ก็คือปัญหาที่ดินในเขตป่าใช่ไหมตามประกาศของคณะปฏิวัติของคสช.นะกระบวนการตรงนั้นอ่ะไม่สอดรับกับกระบวนการของก้อของนาเล็กของก้อเนี่ยไม่ใช่ที่ดินในเขตป่าแต่เป็นที่ดินจัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ถูกภัยน้ำที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพลใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องยกอุปยบทั้งหมู่บ้านมาทางการก็เลยจัดสรรที่ดินในพื้นที่ก้อเนี่ยให้นะครับแยกออกจากป่าเรียบร้อยแล้วจัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่พอมาระยะหลังเนี่ยมีกลุ่มในทุนเข้าไปครอบครองไปยึดครองนะครับจะผ่านกลไกอะไรไม่รู้แต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นพอที่ดินเนี่ยประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ถึง 7,000 ไร่เนี่ยไปตกอยู่ในมือกลุ่มทุนปั๊บน่ะพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเจตนารมณ์ของกรมชลประทานตอนนั้นน่ะก็จัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรนั้นกระบวนการแก้ปัญหาที่ดินตรงเนี้ยมันก็เลยไม่เข้าอยู่ในเกณฑ์คทช.ใช่ไหมเพราะว่า1มันไม่ใช่ที่ดินในเขตป่า2เจตนารมณ์ของกรมชลประทานในยุคนั้นเนี่ยหลังจากพี่น้องถูกน้ำท่วมแล้วปั๊บน่ะที่ดินตัวเองสูญหายไปก็จัดสรรให้ใหม่พอจัดสรรให้ใหม่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกครอบครองที่ดินของกลุ่มทุนก็เลยต้องมาแก้ไขปัญหา
3: ก็เลยที่ว่าวันที
4: ่สวสวกัลยาก็เดินเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งเข้าไปสู่สำนักนายก
3: สองนาที
4: ก็ไปนำปัญหาเข้าไปสู่สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงมาสำรวจในวันที่11เนี่ย
3: วันที่11ท่านสวเ
4: นี่ยท่านสวนำคณะแล้วก็ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงมาพร้อมกับท่านพระผู้ว่าราชการจังหวัดนะเราจะประชุมที่เทศบาลก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับแล้วกระบวนการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยที่ดิน 7,000 ไร่ของพี่น้องเกษตรกรก็จะถูกคืนไปสู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรนี่คือกระบวนการแก้ไขปัญหาซึ่งบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในคณะกรรมการคทช.น
3: ะ
4: แต่เป็นกระบวนการที่แก้ปัญหาโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได
3: ้
4: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับก็เลยนำมาเรียนให้ท่านทราบว่าเนี่ยแวดวงของกพก.เนี่ยเรานอกจากกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องของการทำคำกินแล้วนะครับเรายังยึดหลักหัวใจสำคัญคือที่ดินจะต้องเป็นแผงของพี่น้องเกษตรกรต้องอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรครับ
3: ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรลำพูนเรานะคะวันนี้โอ้โหอัดแน่นไปด้วยสาระจริงๆเลยนะคะสารพันในช่อง95ของเรานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะอยากจะมานำเรียนนะเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะยังเดี๋ยวเรามาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ต้องสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
6: พลตรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSIรับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
7: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะ ของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: เสื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OICConnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
5: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz รายการนี้เกิดจากความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนกับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยวินัยและความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องครับสวัสดีครับผมนายพีรศักดิ์พงดาจากกลุ่มวิชาการขนส่งพบกับสาระน่ารู้จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้ผมในฐานะนักวิชาการขนส่งจะมาพูดคุยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและวิธีการที่ถูกต้องซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนครับอีกสักครู่กลับมาพบกันอีกครั้งกับสาระดีๆจากกรมการขนส่งทางบกครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการให้ทางรถฉุกเฉินนะครับให้ทางรถฉุกเฉินเท่ากับช่วยอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้บาดเจ็บ4นาทีคือระยะเวลายื้อชีวิตที่สำคัญที่สุดในการทำ CPR เพื่อช่วยกู้ชีพผู้บาดเจ็บและในทุกๆ1นาทีของการรอคอยหมายถึงอัตราการรอดชีวิตที่ลดลง 7-10% รถฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจึงมีสิทธิ์ในการขับขี่รถด้วยความเร็วกว่ารถทั่วไปนะครับรวมถึงสามารถขับผ่านไฟแดงสัญญาณไฟเครื่องหมายหยุดรถและจอดในที่ห้ามจอดได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ควรหลบให้ทางอย่างมีสติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเช็กระยะและความเร็วของรถฉุกเฉินที่ขับตามมาหรือรถคันอื่นที่อยู่ใกล้ๆก่อนเบี่ยงเลนหลบพยายามชิดซ้ายเพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหลังจากรถฉุกเฉินผ่านไปแล้วไม่ฉวยโอกาสขับตามติดหรือจี้ท้ายแต่ควรชะลอและเว้นระยะห่างอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยวินัยและความรู้ทางวิชาการครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันอีกสักครู่ครับ

ับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนขนส่งลำพูนชวนรู้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนโยบายโดนใจเพื่อคนขับและคนนั่งพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเซกเมนต์สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้ผมมีข่าวสารดีๆข่าวใหญ่ที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและพี่น้องประชาชนคนเดินทางในบ้านเรามาฝากกันครับช่วงนี้ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าค่าครองชีพค่าใช้จ่ายต่างๆปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันมีการผันผวนทางรัฐบาลท่านเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนณจุดนี้นะครับล่าสุดกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับท่านสิทธิพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้ขานรับนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ออกมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราทันทีครับถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40คืออะไรและดีอย่างไรนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคบริการโดยรัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการในอัตราสูงถึง60%ผ่านระบบถุงเงินและเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยพูดง่ายๆก็คือประชาชนจ่ายเองแค่ 40% ส่วนอีก 60% รัฐบาลช่วยออกให้ครับงานนี้นอกจากจะช่วยภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่เดินทางได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วในฝั่งของผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนขับรถตู้รถสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะช่วยกระตุ้นให้มีคนมาใช้บริการมากขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนขึ้นและที่สำคัญยังเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบการชำระเงินระบบดิจิตอลที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้ลดการใช้เงินสดและเงินถอนให้ยุ่งยากอีกด้วยครับแม้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราจึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดลำพูนทุกท่านมาร่วมโครงการนี้กันครับส่วนใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงโครงการและต้องเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังรายละเอียดแบบเจาะลึกกันต่อครับพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เช็คด่วนใครสมัครได้บ้างพร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆสไตล์ชาวขนส่งกลับมาติดตามกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนครับจากช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงโครงการดีๆอย่างไทยช่วยไทยพลัส60/40คราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่น้องผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำพูนกลุ่มไหนบ้างที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ได้แบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ไว้ชัดเจน3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ครับกลุ่มที่1ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลได้แก่แท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะครับหรือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องนะครับถ้าเป็นรถตู้รถ2แถวต้องมีใบขับขี่ท.1ถึงท.4ส่วนแท็กซี่ต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถครับกลุ่มที่2ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและรถร่วมบริการต่างๆกลุ่มที่3นิติบุคคลขนาดเล็กหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับที่ให้บริการขนส่งสาธารณะไม่ประจำทางที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทตามมาตรฐานข้อมูลสัมภากรครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายแสนง่ายนะครับแบ่งเป็น2กรณีตามนี้เลยนะครับ1สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสอันนี้สบายมากครับไม่ต้องไปไหนเลยแค่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกดสัญญายืนยันสิทธิ์ได้ทันทีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะครับที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาก่อนขอให้นำเอกสารหลักฐานใบอนุญาตขับรถสาธารณะเดินทางไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับเน้นย้ำว่ารายใหม่หมดเขตกรกฎาคมนี้นะครับต้องรีบหน่อยนะครับทางขนส่งจังหวัดลำพูนเราขานรับนโยบายเต็มที่ครับเราได้จัดเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้คนลำพูนของเราได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงที่สุดครับหากพี่น้องผู้ประกอบการท่านใดฟังแล้วยังสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแวะมาหาพวกเราได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาร่วมกันสร้างเมืองลำพูนให้เดินทางอุ่นใจปลอดภัยประหยัดค่าครองชีพไปด้วยกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักฟังเพลงพอแล้วกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ

มีน้ำใจเมื่อใช้ทางคือเสน่ห์ของคนยุคใหม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันไว้เดินทางไปที่ไหนก็สุขใจจังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่สวยงามและเงียบสงบมาร่วมกันรักษาบรรยากาศการเดินทางที่สุภาพและปลอดภัยให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนขอบคุณนักท่องเที่ยวและคนลำพูนทุกคนที่เคารพกฎจราจรสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสวท.ลำพูน FM 95 MHz ยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านในฐานะเจ้าบ้านที่ห่วงใยความปลอดภัยขอบคุณกรมการขนส่งทางบกสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเดินทางท่องเที่ยวและสัญจรในจังหวัดลำพูนอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Passลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอเบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเลือกอื่นนะครับงั้นเราก็จะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได
2: ้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจาก ABAC ไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569 เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
4: ่นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
5: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐก็คือเรื่องของความมั่นคงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายนะครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ได้รุกรานใครครับ
4: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
6: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

0: วันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณเนี่ยท้ายไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10 วันหรอกลูก
1: ขณะที่นางจิตสิริจันทร์แสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
1: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
4: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้ว
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่า

0: นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมสักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
4: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
3: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
5: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
6: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
5: นายประดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
4: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยช ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
2: นายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความไวสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
8: จ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูป ซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริงด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักตราโวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4-1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11 กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สวนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวาลอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็คซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้าทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกลางปีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12 กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกียงไกรได้นำทุกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
10: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่แข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
9: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินเปาลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ2-1เซต6-4 4-6 และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอชลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6-4และ6-4 ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6ต่อ4 7ต่อ5และ3ต่อ3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา 23:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งที่สำคัญ เช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า hashtag influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่าย plus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์ 101 Worldซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับมองละปูนนะครับผมในช่วงนี้อยู่กับน้องอันอัดที่วัดกันทับปิงเนอร์นะครับผมวันนี้มองละปูนมากับแบบฮอวจ้อยเนาะขาอาขยานล้านานะครับผมของตู่ราดานีเนาะเป็นเวอร์ชันของปิตู่ราดานีละกันนะเพลงนี้ก็ที่จริงวันนี้เอามาเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบว่าวัดขัดจักเนาะบนไลอายุมาตั้งแต่10ปี20ปีนะจะได้แล้วก็มันเป็นวัฏจักรเนาะเจ็บไข้ใดป่วยเกิดแก่เจ็บตายนะครับผมจะได้แล้วก็เป็นเพลงตีแต่งดีๆมากเนาะก็เลยเอามาเปิดเป็นเพลงเข้ารายการวันนี้ละกันนะครับผมใครอยากขอเพลงยังบอกกันได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ฝนฟ้านะครับผมอาจจะเริ่มห่างกันสักหน่อยละฝนเลยแฮมสัก 40% ของพื้นที่นะครับภาคเหนือเพิ่นบอกว่าอยู่ตั้งแม่ฮ่องสอนตั้งเจียงใหม่เจียงไฮ้ตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ปุ่นเนาะแต่จะได้แล้วตะกี้เข้ามามันก็บดๆมืดๆอยู่แล้วก็มีลมนะครับผมจะได้แล้วบาง

0: ให้หุ่มข้าวซออุ้ยขอขอบใจมีโชคมีใจได้หวยร่ำรวยเนื้อแจ้วร่ำรวยเนื้อแจ้ว
1: สาธุนะประมาณตบใต้ว่าเหงื่อถูกหวยตอนนี้สาธุก่อนเลย ครับ
0: วันนี้วันที่อย่างน่ะ
1: วันที่เจ็ดนะ
0: อ้อมเป็นยังอ่ะไม่ไกลเกินฝัน
1: เหลือเวลารับแผ่นสักอันหกตื่นเนี่ยอ่ะ
0: วันนี้เอ๊ฟังเพลงกำเมืองดีกว่าเนาะ
1: ได้ครับผมเพลงอย่างนี้ครับ
0: เดี๋ยวกันนะเอาเพลงอันนี้ของไอ้นัทกิติสารนะกะ
1: นัทกิติสารครับ
0: คนตั้งคุ้นที่เติมหาคนตั้งเฮ่อ่ะอย่างก็ลืมไปแล้วฮะ
1: นั่นเดี๋ยวเสาะเหือกครับคนทางโน้น
0: รอคอย
1: วันอย่าง
0: อันยังรอคอยก็ลืมมา
1: ลืมคนทางโน้นคิดถึงคนทางนี้อีกอะ
0: ฟักไปตั้งตาบนเหลียวสิบางวันดิเนอะ
1: ครับ
0: สาวซอยฮกพัชรินคนงาม
1: ครับ
0: สาวแดงนุ่มรอแดงขนมจีนเนอะสาวรอแดงขนมจีนแล้วก็ป้ามาหมูฮกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ตักสาวฟังนักเนอะร้านค้าเฟอร์นิเจอร์สาวฟังนักแล้วก็สาวหางดงคนงามท
1: ุ
0: กเสียงทุกสายบอกให้มาว่างเห็นสักคนแล้วก็ดีเจเต้นอ่ะ
1: ขอบคุณจันนักครับ
0: ทางเดียวก็คือเนอะเพลงอะไรอย่างก็
1: คนทางโน้นคิดถึงคนทางนี้ของนัทกิติสารนี่กะ
0: อุ้ยก็ลืมไปละ
1: อันนี้เป็นเนอร์มันเน
0: า
1: ะ
0: วันที่รอคอยอีก
1: วันที่รอคอยไอ้กะเดี๋ยวเสาะครับผม
0: เดี๋ยวเนาะ
1: ได้เลยครับ
0: ขอบ
1: พระคุณครับผมหนึ่งสายนะครับผมในช่วงนี้นอกวันที่รอคอยกับวันที่รอคอยเดี๋ยวเราต้องเสาะกันก่อนว่าเอ๊มีก่ออีนะแต่กี้ห้องมาเถอะจะเป็นเพลงแล้วนะจะได้เราเดียวเสาะหื่นนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมช่วงนี้นอกเหมือนที่บอกกันไว้นะเน้นย่ำมากๆเลยเพราะว่าฝ่าฝุ่นมันไม่ไข่ปิ้นใจเนาะจะได้แล้วใครจะไปทางไหนนะอยากจะฝากหื่อแบบว่าดูแลกันตัวสุขภาพก็ดูแลบ้านจองก็ดูแลเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบแปรปรวนเนาะจะได้หนึ่งเพลงก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะเสาะเพลงของนัทกิติสารนะครับเอาเพลงนี้ไปก่อนละกันวอนพี่ดีเจเนอะ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอยรอเจ้าคืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปิกมาอยู่ด้วยกันนะครับก็มองละปูนเนอร์นะครับผมเฮงตีจัดไปตะกี้นะครับผมสายลมแห่งการรอคอยน่าจะแมนเนาะอุ๊ยพรเนาะเพลงนี้อีกเนาะของณัฐกิตติสารนะกับเพลงวอน DJ อันนี้ DJ ขอคนเดียวนะวอน DJ ตะกี้มีหลายสายนะครับโทรมาจะขอเพลงเนาะว่าจะเป็นอันสาวยโสธรนะครับผมจากสังกำแพงนะเดี๋ยวจัดเหอหรือว่าเพลงจันนะของอริสมานพงเรืองรองเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าจัดเหอนะครับผมแถม1สายก่อนเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันสักหน่อยเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าดีเจ
1: ครับผม
2: วันนี้มาสายหน่อยเลย
1: ครับผม
2: วันนี้จะขอเพลงดีที่สุด
1: ดีที่สุดอีกครับผม
2: ดีที่เพราะว่าจำแจ็คน้อยต่อว่า
1: ครับ
2: เมื่อวันนี้เราเพลงเนี่ยได้ข้อมูลจากคือแต่ว่าถามน้อยน้อยบอกดีที่สุด
1: อ๋อครับผมเดี๋ยวเซาะครับผม
2: ครับผม
1: โอ้วันนี้กับล้างอันโอดกันกับไอตีโทรมาตะกี้ว่าโอ้วันนี้กินลาบเจ๊ข่าวหรือยังครับ
2: กินแล้วจ้า
1: อืมครับผมได้จะได
2: ้เพลงดีที่สุดเพื่อหมอบทุกเสียงทุกสายที่เจ็บหน้าไหมนะจ้า
1: ได้เลยครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณครับหนึ่งสายละกันเนาะในช่วงนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมใครขอเพลงอย่างมาเดี๋ยวเราจัดกันในช่วงหน้านะครับผมช่วงนี้นะครับผมเอาข่าวข่าวดีๆมาฝากกันสักหน่อยเนาะวันนี้เลยนะครับผมทางบ้านเฮาเนี่ยมีกิจกรรมนะครับผมในเรื่องของงานบุญนะครับผมก็เป็นวันตีประกอบพิธีเนาะทําบุญอายุวัฒนามงคลเนาะ70ปีของพระเทพรัตนนายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนของเฮานี่เองนะครับผมหรือว่าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนของเฮาเนอวันนี้เลยนะครับผมชงเจ้าๆเนาะตีวัดพระธาตุหริพูนชัยเนาะใครมาก็ตึงเด็ดมาแอวมาไหวกันที่จริงวัดพระธาตุของเฮานี่เป็นอีก1ที่เนาะเป็นวัดแลนด์มาร์คนะไอ้จะมาละปูนเนาะที่จริงอันปุงมาตังไอ้ของโคตาขามเนาะเข้ามาปุ๊บเลี้ยวขวาก็ตึงถึงแล้วนะครับผมใครติมาตินี่เนาะก็จะต้องแวะตรงหันก่อนติจะได้ไปต่อตีอื่นนะครับผมก็หือปิ้นประหงวันแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดละปูนของเฮาก่อนจะเข้ามาบ้านเมืองเฮานะก่อนจะเข้ามาละปูนก็ต้องแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะเหมือนแบบว่าขอเข้ามาเนอนะหรือว่าปิกไปก็ขอหือปิกไปแบบโดยสวัสดิภาพเนอนะครับผมถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการตั้งอยู่ตรงหันต้องบอกจะอีดีกว่าปิ้นพื้นที่ตีคล้ายๆไปไกลมากกว่าตึงหันหรือแม่แต่นะครับตอนนี้เนาะเปิ้นใจบ่ปิ่นทั้งผาแล้วเนาะตะกอนบ้านเฮาละปูนเนาะต้องยอมรับว่าเปิ้นผ่านกันไปซิ่วเนาะไปลำปางก็ซิ่วไปเฮจะไปเชียงใหม่ก็ซิ่วผ่านไปเฮมันเดี๋ยวนี้เขาต้องแวะมาแอวบ้านเฮาเนื่องจากว่าหยังเพราะว่าการบ้านเฮาเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ดีๆคนเริ่มหูจักว่าเอ๊ละปูนมาละปูนเนี่ยมีที่ไหนแอวพองใครเป็นสายมูจะต้องมาไหว้วัดอะหยังพองนะหนึ่งในนั้นนะครับผมวัดประจำปีไก่เนาะน้องอันก็เกิดปีไก่เหมือนกันนะให้เกิดพองนะก็สามารถไปได้เนาะวัดพระธาตุหริพูนชัยล่าสุดเลยวันนี้นะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเปิ้นก็มาไม้ท่านโยธินเนาะท่านรองผู้ว่านี่แหละครับผมแล้วก็ท่านเบญชวรรณนะครับผมรวมถึงหัวหน้าส่วนต่างๆนะครับผมได้ไปทำกิจกรรมครั้งนี้เนาะรวมถึงปีน้องนะที่อยู่ไกลเคียงรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกคนเลยนะเพิ่นไปร่วมประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล70ปีนะครับผมพระเทพรัตนนายกนะครับก็คือเป็นเจ้าอาวาสนอกจังหวัดเป็นเจ้าคณะจังหวัดละปูนของเฮาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยนะครับผมโดยมีพระสงฆ์นะครับผมมีการทรงสมณศักดิ์มาเป็นพระเถระนุเถระเนาะแล้วก็มีคณะส่วนต่างๆนะครับผมเปิ้นมาด้วยความศรัทธาแต่ครั้งนี้เพราะว่าคุณหนักคุณหลายขนาดเลยพระเทพรัตนนายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดละปูนนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนาะแล้วก็ทำพิธีทางศาสนานะครับประกอบพระวัดพิธีการสมทานศีลแห่เนาะเป็นประธานสงฆ์หือศีล นะครับแล้วก็พระสงฆ์มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะจากนั้นก็พระเทพรัตนนายกเปิ้นก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาหือกับละอ่อนน้อยเนาะต้องบอกจะอี้นะครับว่า การศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกกันไว้ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะทำให้คุณคนหนึ่งนี่แหละครับผมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเนาะการที่เขามีการศึกษาหรือมีความหูนี่นะเขาก็จะมีเหมือนเกาะป้องกันตัวดีกว่าซ้ำเติมเขาไปไหนมาไหนอ่านก็ออกอันนี้ก็หูมันคืออย่างก็จะกุ๊กกุ๊กมาไปเนาะแต่ถ้าสมมติเขาหูปุ๊บอันนี้ก็ไปตั้งนี้ดีกว่านะครับหรือแถมอย่างนึงสมัยเดี๋ยวเป็นห้องวัยยุคสมัยปัจจุบันดีนะการศึกษาค่ะสำคัญก็จะบอกว่ามันเป็นใบเบิกทางหรือใบเบิกโอกาสสำคัญเนาะแต่นั่นนะครับผมเขาปฏิเสธเลยแต่เนื่องจากว่ามันเดียวอะแค่ลองกึศง่ายๆเข้าไปสมัครงานสิ่งที่เป็นเขียนติดไว้ที่บัตรใบสมัครงานมีวุฒิตืดๆนะว่าจะเป็นปวช.ปวส.ม.6 ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นเขียนไว้หมดนะครับผมนี่เขาปฏิเสธเลยว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยการศึกษาถือว่าเป็นใบเบิกโอกาสนะในการที่จะเข้าไปทำงานที่หันหรือแม้แต่จะเข้าไปมีส่วนรวมในองค์กรนั้นๆเนาะจะได้แล้วก็อยากจะหื่นเนาะการศึกษาภาคบังคับอีกเหรอนะน่าจะแม่นแหละการภาคศึกษาภาคการศึกษาภาคบังคับก็อยากจะหื่นละอ่อนน้อยเดี๋ยวเข้าไปเฮนกันนะครับผมหรือตอนนี้เปิ้นก็มีการศึกษาแบบเปิ้นฮอว่าทุกช่วงวัยนะครับผมถึงจะเฒ่านะแฮสมควรบอกว่าอีป่าเฒ่าแล้วเน้อเอ้นะการศึกษามันมีนะครับผมแต่ละพื้นที่เพิ่นก็จะมีกระทรวงศึกษาเนาะเพิ่นก็จะมีหน่วยต่างๆที่ไปถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเรื่องของอาชีพนี่การมีความหูในเรื่องของการประกอบอาชีพเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเพิ่นจะสอนนั้นนั้นเนาะคุณเฒ่า60บวกเพิ่นจะหื้อไปเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่ใครจะไปกึดว่าอันก่อนเนาะเฒ่าอันเติบใหญ่มากนะคุณเฒ่าเดี๋ยวว่าแต่สมัยตะก่อนเดินละอ่อนว่าจะไปลิ้นมือถือหนักหน่มเดี๋ยวโอ้ถ้าไปอันหมูจุ้มอันคุณเฒ่าก่อนนี่เปิดตึงนั่งเรากันอันอยู่ตีอันหมาหินอ่อนนี่เนาะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คุ้นเคง แต่ก็ฮะนะครับผมเดี๋ยวนี้เปิ้นมีโทรศัพท์คุ้นเคงเดี๋ยวเปิ้นก็จะอัปเดตอันคุณเฒ่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยรัฐบาลไปส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยีเนาะนั้นแล้วนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอย่างก็ตามตีเข้ามาในชีวิตของเฮาแบบใหม่ๆเนาะแต่ละอย่างนะครับมันจะมีผลดีแล้วก็ผลเสียเสมอเฮาจงนำผลดีนำมาใจให้มันเกิดประโยชน์ผลเสียเฮาก็ต้องฮู้เนาะเพราะอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนาะผลเสียเหล่านี้มันอาจจะย้อนกลับมาทำเฮาได้อย่างเช่นมิจฉาชีพนี่ถ้าเฮาฮู้ตันเปิ้นนะว่าAI มาเดียวเนี่ยมันจะทำให้เฮาดูดเงินได้เนอะมันจะหลอกเฮาสแกนหันสแกนนี่พอหูแล้วนะครับผมใครก็มาหลอกเฮาตึงได้นั้นแล้วการหูตึงผลดีการหูตึงผลเสียมันปิ้นแต้มต่อนะของทุกช่วงวัยเลยว่าจะเป็นละอ่อนว่าจะเป็นคุ้นเฒ่านะครับผมก็อยากจะหูในเรื่องของเหล่านี้ไว้เนาะเพื่อที่จะได้เป็นภูมิคุ้มกันนั้นแล้วการศึกษาเนาะกี้เฮาอู้กันเรื่องอันเปิ้นอันวันทำบุญนะครับผม70ปีนะของอันพระเทพรัตนนายกเนาะแต่นี่เฮาโพสต์มาถึงเรื่องนี้เลยเนาะจะได้แล้วก็การศึกษานะจะได้แล้วเปิ้นมอบทุนแล้วเฮาก็อู้ถึงการศึกษาให้หน่อยว่าเป็นเรื่องสำคัญขนาดซึ่งพระเทพรัตนนายกหรือว่าทางคณะสงฆ์เนาะเปิ้นก็เล็งเห็นในเรื่องของการศึกษานะการศึกษาแบ่งเป็น2อย่างดีกว่าเนาะการศึกษาภาคบังคับที่น้องอันบอกไปก็คือการมีความรู้ต่างๆแต่แถมอย่างนึงตีอย่างจะถึงมีการศึกษาที่จริงใครสอนก็ได้เนาะคุณธรรมจริยธรรมเนาะเริ่มจากครอบครัวก็ได้เนาะถ้าเป็นภาษาทางการไปห้องว่าซอฟต์สกิลอะไปห้องว่าเหมือนทักษะแบบอ่อนละมุนนะมันคืออย่างนี้นะก็คือการรู้ถูกรู้ผิดรู้ชอบนั่นแหละครับผมมาเดี๋ยวนี้เนาะพอมันมี AI เข้ามานักขึ้นเนาะ AI มันจะทำงานตามการสั่งการเนาะซื้อก็ดึกไปอีนะถ้ามันเดี๋ยวนี้คุณบัดเฮาเนี่ยเขาจะต้องสอนรู้ถูกรู้ผิดรู้ชอบก็คือคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองเนาะถ้าใครมีลูกใครมีหลานมาเดี๋ยวนี้อยากจะเสริมเรื่องนี้เข้าไปตัวหน่อยเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกระดานกึกดึกไปหมดนะไม่ถึงเฮาเยการผ่านคอมมันตึงอู่กับเฮาตรงไปตรงมาซัมเตอร์เนาะเฮาก็ต้องสอนเรื่องมูนิไปตัวนะจะได้แบบว่าเป็นการละเทศะเป็นการหู้ในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมนะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนอะสักสองเพลงละกันนะครับผมเพลงที่เขามาจากสังกัปแปงเนาะไอซินบอกว่าขอเพลงสาวยโสธรของเวอร์ชันสายันนะครับผมได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ปิกาซูมองลาปูนนะครับผมเพลงที่จบไปจันนะครับผมของอริสมันเนาะน่าจะเป็นเพลงนี้นะครับผมตีของก็เข้ามานะครับผมเห็นเพลงหนึ่งที่จบไปนะครับผมสาวยะโสธรนะครับผมตอนนี้อันไอบ่าวสังกับแป้งชอบขอเพลงอันสาวต้องคุณอีสานจะได้ละสองเพลงนี้มอเผื่อทุกสิ่งทุกสายละกันเนาะแฮมสี่เพลงนะครับตีเฮาข้างอยู่เนาะต้องบอกว่าถัดตันเฮาจะเปิดถึงครบนะแต่ทำตันก็ขออนุญาตเลงไปตามคิวเนาะจากขั้นที่โฮไปขอที่ดีที่สุดอีนะไหมไทยใจตะวันก็ถ้าจำทำพิษนะอันนี้ก็เพลงดีที่สุดเนาะของเดชาปัญญาเจริญอันเป็นบอกว่าเป็นเพลงลำไยหนองจังคืนอีว่ะมันเพลงอันนี้ก่ออันอย่างก่อปันสเนลปูนก่อน่าจะใจนะถามใจขอจักเพลงนี้หือก่อนละกันเนาะสาวสันกำแพงเนาะแล้วก็แอบคอยนะครับจะไล่ไปตามลำดับเลยแต่อื่นได้แล้วนะครับผมเอาเรื่องนี้มาฝากกันสักหน่อยนะสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนะหรือว่าหมูนี่แหละแล้วก็สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะประกาศปรับเพิ่มราคาแล้วก็แนะนำนอสุกรที่มีชีวิตหนาฟาร์มนอ2บาทเปิ่นๆปั๊บราคาขึ้น2บาทต่อกิโลนะครับผมมีผลวันนี้เลยนะครับผมครั้งนี้เราเปิดเผยว่าราคาสุกรนะครับมีชีวิตหนาฟาร์มนะครับประจำวันที่7นะก็คือวันนี้เลยปั๊บเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเนาะโดยภาคตะวันออกอยู่ที่66ถึง69บาทต่อกิโลเอาภาคเหนือเลยแล้วกันภาคเหนือของเฮานะเดี๋ยวก่อนเนาะภาคเหนือของเฮาอยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมจะได้แล้วเนาะการปรับราคาครั้งนี้นะครับเป็นการพยายามของผู้เลี้ยงสุกรเนาะในการพักดันเหอราคาหน้าฟาร์มกลับมาอยู่เหนือระดับต้นทุนนะหลังจากการบริโภคภายในประเทศเนาะยังทรงตัวแม้ในแต่ละเดือนเนาะจะมีช่วงตีความต้องการเพิ่มขึ้นนะเพียงระยะสั้นๆเนาะสำหรับปิ้นเทศกาลวันหยุดยาวเนาะปิกมาบ้านก็จะแป้งหันแป้งหนีกันกินนะหมูก็จะมีความต้องการนักขึ้นก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือทรงๆเนาะการปรับราคาครั้งนี้นะมีผลกับการซื้อขายหมูล็อตใหญ่หรือว่าการส่งเป็นลักเนอร์โดยราคาสุกรหรือว่าหมูนั่นแหละในปัจจุบันนะครับยังสะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งหมดจึงยังมีโอกาสปรับตัวได้ตามกลไกการตลาดกลไกตลาดก็คือเมื่อคุณต้องการหนักคอมันก็จะแป้งขืนถ้าคอมันหน่อยแต่ถ้าของใดที่มันมีน้าขนาดเลยหมูติ่มบึ้มติ่มบึ้มมีใครซื้อหมูมันก็จะถูกเนี่ยนี่คือกลไกการตลาดเนอร์สำคัญก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับรายย่อยสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้เนื่องจากปัจจุบันนี้เนาะตลาดหมูนี่แหละครับผมยังเผชิญกับภาวะอุปทานส่วนเกินนอกจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวเต็มตีแต่ก็คือสินค้ามันมีนักเหลือหมูมันมีนักเหลือคุณอยากได้นั่นแหละครับผมทำเหมือนราคามันต่ำลงเนาะขณะเดียวกันนะครับยังมีเนื้อหมูแล้วก็สต็อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่เนอะเมื่อราคาหมูเนี่ยเริ่มปรับสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นจะทยอยนำสินค้าอันเก่าเนี่ยออกมากันก่อนนะครับผมครับไปซื้ออันเก็บสต็อกใหม่แล้วก็ปรับราคากันใหม่ส่งผลทำให้กลไกการตลาดนะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมนอกจากนี้เนาะแม้จำนวนแม่พันธุ์หมูเนี่ยนะจำได้เพิ่มขึ้นแต่แม่พันธุ์ประสิทธิภาพการผลิตสูงโดยแม่หมูเนี่ยแปลว่าตัวนึงนี่นะสามารถผลิตลูกได้เกือบ30ตัวต่อปีเลยกันนั่นคุณเลี้ยงหมูต้องโทรมาบอกน้องอั้นเนี่ยว่าเออตะเหก่อนนะครับผมจากเฉลี่ยประมาณนะครับ21ถึง22ตัวต่อปีเนาะทำให้การผลิตนะครับเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเนาะแม้มีการขยายในเรื่องของแม่พันธุ์หมูนะครับผมนั่นแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะถ้าใครนะครับผมตีจะกินหมูดีกว่าอันเดี๋ยวนี้ต้องบอกกันว่าหน้าฟุ้นจะอีก็มีแฮมเลิงนึงเนาะพอเฮาอู่ถึงหมูแล้วเฮาก็อันอู่เรื่องนี้มันได้เนาะก็คือการติระวังโรคไข้หูดับนะครับผมหลายโรคหลายๆเนาะเดี๋ยวนี้นะการกินหมูมันล้ำอยู่แล้วแหละการกินหมูไม่ว่าจะเป็นลาบหมูน่ะเมื่อกี้กําลังไปกินมานะลาบหมูกินลาบหมูโคเนอะใครกินลาบหมูดิบอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเฮอระมัดระวังกันตัวเนื่องจากว่าไก่บ้านน้องอั้นน่ะนะเออก็งามนั่นแหละครับผมมีเนอะในเรื่องของไข้หูดับนะครับผมแต่เป็นรักษาตันนะครับผมเจอมันแห้งเนาะถ้าปะเจอตัวแห้งอ่ะสิ่งที่ตามมาคือหยังเหมือนตามชื่อเลยครับผมไข้หูดับเนอะหูเขาก็จะไม่เคยได้ยินนะหรือซ้ำเติมมันเป็นอันตรายแบบไข่มันแห้งขนาดเลยการช็อกเข้ามาหรือการถ้าเมื่อเสียชีวิตก็ปิ่นไปได้นะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้ใครจะกินอะไรอย่างน้อมว่าจะเป็นหมูว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะครับผมทำให้มันสุกก่อนนะครับอย่ากินแบบสุกๆดิบๆล้างมือให้สะอาดก่อนกินรวมไปถึงเนาะสำคุณเป็นบอกว่าข่าวบอกมาว่ากินหมูมันจะกินหมูดิบนะกินหมูสุกไปกินชาบูนะเออเอ้ยเป็นโรคไข่หูดับไปเหเปิ้นก็มันจะกินดิบเราอย่างเป็นยังปิ้นได้นะฮ้ำต้องระวังหลอกเองสมคุณบอกอีกนะแต่ที่จริงแล้วไปสืบแล้วนะว่าการใจตะเกียบนี่เนาะ การใช้ตะเกียบอันเดียวกีบหมูดิบนะจุ่มไปจุ่มไปเอ้ยเอาตะเกียบอันเก่านั่นแหละเอาหมูนั่นแหละจุ่มน้ำจิ้มเข้าปากเลยแน่นแหละครับผมสามเตอร์เนี่ยเจอมันเกาะอยู่ตามตะเกียบเฮามันเกาะอยู่ตัดในหมูหู้นะครับสาวตะเกียบไปมากินเข้าไปในปากเฮาเจอมันเข้าไปได้เนี่ยมันสามเตอร์มันตายเตอร์นะครับผมนั่นแล้วการเรามาระวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใครมักหมูกระทะใครมักหมูจุ่มขอตะเกียบ2อันเนี่ยอันนึงเอาไว้กีบของดิบนะแฮมอันนึงเอาไว้กีบของซุกเข้าปากเฮาเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ปิ้นชงหนาฝุ่นจะได้แล้วโรคภัยมันเยอะระวังไว้ก่อนก็ดีนะครับเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของเฮานะครับแบบว่าแข็งแรงปลอดภัยเนาะในช่วงหนาวฝนแบบอี้ที่สำคัญเลยก็อาหารแห่หมูเนาะใครมักหมูกระทะมากล่อมพิษหรอกนะแต่พิษก็คือกินกระหมูนะกินพักกับเข้าไปตวยเนอแล้วก็ไปกินบ่อยอีละกันกินแต่พอเหมาะพอควรอะหยังก็ตามที่มันปิ้นของดีจะได้เนาะถึงแม้เป็นของว่าของนี่ปิ้นยาเนอะกินปิ้นยากินหนักไปมันก็ขึ้นดีนะฮะเนอะดังนั้นแล้วก็เอาตามความเหมาะสมเนาะกินในปริมาณที่เหมาะสมร่างกายต้องการสิ่งเหล่านั้นมันก็จะดีตามที่คุณสมบัติเป็นบอกแต่ไม่ได้โอ้นะเป็นบอกว่าดีกินติ๊กติ๊กอีนะซ้ำเติร์ดไตถามหาละเอ้ยนะมันย่อยตันมันคาไตหนักขึ้นฮั่นก็ครับผมถึงแม้ว่าเป็นจะห้องว่าสมุนไพรก็ตามเนาะจะได้แล้วก็เอาตามความเหมาะสมกินครบแห่หมูนะครบทุกหมูเนาะมันจะใหญ่หมู่บ้านไปนะคือกินครบแห่หมูนี่คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอีเนาะมันจะอันนี้ไปหมู่1แล้วเนอะไปหมู่2ต่ออิ่มใจนะครับผมก็กินครบแห่หมูออกกำลังกายตัวเล็กน้อยตามความไปห้องว่าตามร่างกายไหวตามอายุของเฮาตวยฝากไว้ตวยนะครับผมสัก 2-3 เพลงเนาะในช่วงนี้นะครับผมเพลงที่ดีที่สุดก่อนละกันเนาะไหมไทยใจตะวันหน่าจะใจเพลงนี้เนาะลองฟังกันดูนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: เสน่ห์ลำพูนนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับผมแต่คิดได้ยินว่าลำไยหนองจ้างคืนเนี่ยดีใจแล้วนะครับผมถูกเพลงนะครับผมตั้งชื่อเขาหน่อยขอมาเนาะลำไยอันประวัติลำไยหนองจ้างคืนเนี่ยเพลงนี้ชื่อว่าเสน่ห์ลำพูนนะครับห้องโดยเดชาปัญญาเจริญเนาะถูกต้องนะครับผมแถมเพลงนึงแน่ใจเหมือนกันเนาะดีที่สุดตะกี้นะน่าจะเป็นดีที่สุดแล้วนะครับผมดีที่สุดแล้วที่จบไปตะกี้นะของเดอะซันนะครับผมหากใจแล้วก็ยินดีจะนักนะครับผมเดี๋ยวไปถามพี่ออยแถมคำนึงว่าดีเจออยนันทพรเปิดเพลงอย่างดีที่สุดนะแมนก็ของอันใหม่ไทยใจตะวันก็ว่าเดอะซันเนี่ยจะได้ละขอบคุณจันนักจะหลายนะครับวันนี้ขอเพลงก็เข้ามาหลายเลยวันนี้เปิดครบเนอร์สุมาอภัยตัวละกันน่าจะถึงแข่สาวสันกำแพงนะครับผมเพลงแอบคอยนะครับผมอาจจะติดข้างกันไว้เนาะวันพระฤหัสเดี๋ยวน้องอันมาเปิดหื่นละกันเลยเดี๋ยวชงเวลาไหนตีจัดรายการเดี๋ยวอันเปิดหื่นละกันนะครับผมสุมาอภัยแต่เนอร์วันนี้เพลงคิวหนักขนาดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมชงนี้เนอร์ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับผมเหมือนที่อู่ไวถึงแม่ว่าราคาหมูจะพันผวนเนาะเป็นห่วงว่าปกาหมูก็อยากได้ค่าหมูแป้งอีนําเดียวราคามันก็เริ่มปั๊บเข้ามาสู่จุดสูงกว่าต้นทุนเนาะก็เคยขายจะได้ก็หื้อได้มันได้กําไรหน่อยอีนะแต่ผู้บริโภคก็อยากจะได้ให้มันถูกติ๊กๆนะน่าจะได้แล้วก่อนนี่คือกลไกราคาเหมือนที่ท่านบอกไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับกินหมูจะได้ช่วงนี้เหื่อเรามาระวังกินหมูสุกๆเนาะมันจะสุกๆดิบๆสุกๆดิบๆนั่นคืออันตรายนะครับผมใจตะเกียบ2อันเนาะสุกอันดิบอันนะครับผมจะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นไข่หูดับนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมช่วงนี้อากาศนะครับค่อนข้างแปรปรวนเนอะห้ามทำอารมณ์แปรปรวนเหมือนกับอากาศนะ เตือนไว้ก่อนนะครับผมช่วงนี้อากาศก็จะแปรปรวนหน่อยแต่ว่าฝุ่นอาจจะหน่อยลุงละวันนี้สัก 40% เนาะแต่ว่า 60% แถมวันนั้น 80% เกินเนอะจะได้แล้วก่อน 40% นี่อาจจะตกตีในนักพองหน่อยพองก็ดูแลสุขภาพกันตัวดูในเรื่องของสินตางนะครับจะไปทางไหนหือเช็คสินตางก่อนนะครับเพราะว่าซ้ําเตอร์เนาะอยู่นิ่มตกไปแฮมตี้โอ้โอดินปอสไลแล้วนะครับผมจะได้แล้วก็ดูในเรื่องของเส้นทางกันต้อยก่อนที่จะเดินทางนะครับมองละปวนขอบคุณทุกท่านนะครับผมติดตามรับฟังกันนะครับผมป้ากันทําเตือนหนึ่งวันพระฤหัสบุญเนอร์สำหรับผมพุกก็จะบินศาลอัยการเนาะยุติธรรมต่างๆที่เปิ้นจะมาหื้อความรู้ในมองละปูนนะครับสำหรับวันนี้มองละปูนและน้องอั้นลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

0: ยกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไปพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนนะคะโดยท่านนายกก็ย้ำว่าถ้าปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยเนี่ยก็ขอให้เร่งดำเนินการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนการขนส่งและการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องOECD นะคะการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยที่รัฐบาลได้แสดงจุดยืนต่อนานาชาติว่าเราตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกให้ได้ภายใน3ปีข้างหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่มีท่านทูตจากประเทศยุโรป3ประเทศฝรั่งเศสสเปนแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยมาอำลาท่านนายกทั้ง3ประเทศก็ได้กล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในการให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสากลและทันสมัยมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งนี้ท่านนายกก็ได้มาเน้นย้ำให้ท่านคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าทุกประเทศให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะครม.ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ OECD อยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ OECD หรือชื่อเต็มว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะเรื่องนี้ทางสภาพัฒน์นะคะได้เสนอขึ้นมาการที่มีข้อตกลงในการจัดทำร่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่จะให้ OECD สนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่14นะคะสำหรับขอบเขตของความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกทาง OECD จะสนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์นะคะหรือที่เรียกว่า strategic foresight เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและในระยะที่2 OECD ก็จะร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนนะคะโดยจะประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกมาใช้ในการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราค่ะอีกเรื่องนึงที่ยังอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับ OECD นะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะซึ่งในคณะกรรมการนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบ17ท่านด้วยกันมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดที่ขับเคลื่อนนะคะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวมรวมถึงเร่งการดำเนินการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมาแล้วค่ะก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่านนายกที่จะไปเยือนมาเลเซียในระหว่างวันที่9และ10กรกฎาคมนี้นะคะการไปเยือนมาเลเซียของท่านนายกนั้นเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมค่ะ2วันที่จะไปนะคะในวันสุดท้ายก็จะไปเปิดด่านสะเดานะคะด่านสะเดาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจค่ะครม.ก็เลยได้เห็นชอบนะคะการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9และ23/10ค่ะและเป็นจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตที่22-23ค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังเห็นมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะและในโอกาสที่ท่านนายกจะไปเยือนมาเลเซียนี้นะคะทั้งสองประเทศก็จะได้มีการลงนามในแถลงการร่วมกันนะคะที่ชื่อว่าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญสำคัญโดยจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติค่ะและแน่นอนที่สุดก็จะลงไปในรายละเอียดของเรื่องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานค่ะมติคณะรัฐมนตรีเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงแบบว่าเกี่ยวเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยนะคะเป็นเรื่องของการเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกำหนดให้ถือว่าเป็นเข้าข่ายทิ้งงานที่จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์รับงานของภาครัฐ 2-10 ปีนะคะครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานอันนี้ชื่อภาษาราชการนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอกำหนดร่างนี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนสำหรับเหตุผลในการยกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะทบทวนในอดีตที่ผ่านมานะคะมีกรณีที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของรัฐทำการก่อสร้างไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจนกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลายครั้งแต่บางกรณีเหล่านั้นหน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือเสนอให้ขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมนั้นยังสามารถเข้าร่วมประมูลงานของรัฐได้ค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของปี2560เนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมในกรณีดังกล่าวมันจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะคือกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดพยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานแล้วผู้รับจ้างผู้นั้นนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
1: ต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องอีก2เรื่องสำคัญค่ะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันนี้ค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและอีกเรื่องนึงนะคะจะเป็นเรื่องการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียวค่ะสาระสำคัญคือการปรับปรุงข้อกำหนดให้สามารถก่อสร้างอาคารและประกอบกิจการได้ตามความสูงและขนาดอาคารที่กำหนดรวมถึงผ่อนปรนข้อจำกัดความสูงของอาคารประเภท บางประเภทเช่นโรงงานคลังสินค้าไซโลและโครงสร้างสาธารณูปโภคค่ะตลอดจนเปิดให้บางพื้นที่สามารถพัฒนาอาคารพาณิชยกรรมอาคารชุดและหอพักได้ภายใต้เงื่อนไขด้านผังเมืองและความปลอดภัยที่กำหนดค่ะการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ผังเมืองรองรับการขยายตัวของจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับ EEC และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตกพร้อมส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะจะเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

0: ร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันค่ะวันนี้นะคะสำหรับข่าวแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งที่สำคัญ2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยเป็นการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงด้วยการทั้งสิ้นจำนวน2รายดังนี้ค่ะนางพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน9รายนะคะได้แก่นายฉันทนานนท์วันนาเขจรศาสตราจารย์นันทวัฒน์บรมนันท์ศาสตราจารย์วุฒิสารปัญชัยนายเชิดศักดิ์ฮิรัญสิริสมบัตินายคำนูนสิทธิสมานผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีพันตำรวจโทสมศักดิ์แววพาณิชย์นางสาวอรัญญาเกตแก้วนายกฤตเทพสิมารีค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะวันนี้ก็มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.ร่างระเบียบดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศโดยมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบริหารจัดการปัญหาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศรวมทั้งเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเพื่อให้ไม่กระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าตลอดจนวางแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินการภายใต้ระเบียบตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบทและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 1. อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาท 2. อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 129.30 ล้านบาท 3. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างขอตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเห็นชอบให้การและเห็นชอบในการระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเงื่อนไขทั่วไปฉบับวันที่1กรกฎาคม2568และเอกสารเงื่อนไขมาตรฐานฉบับวันที่25กุมภาพันธ์2562 4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงตามความรับผิดชอบ 5. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำร้องทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในโอกาสแรกภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวและข้อสุดท้ายค่ะมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลารวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อ

0: มวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลากหลายประเด็นในมติครม.ค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะครม.มีมติรับทราบรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะค่ะการประชุมนี้นะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีการสร้างโอกาสในการจ้างงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนค่ะสำหรับประเทศไทยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงปี2562-2568กองทุนสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก 41,179 โครงการวงเงินรวมกว่า 7,249 ล้านบาทและต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อป 22,63 โครงการช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ยกระดับวิสาหกิจชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกค่ะสำหรับประเด็นถัดไปของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง MOU ดังกล่าวค่ะในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่ 9-10 กรกฎาคม2569ค่ะซึ่ง MOU ฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนความตกลงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ 2,522 โดยปรับปรุงกรอบความร่วมมือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรและบริบทโลกในปัจจุบันค่ะครอบคลุมความร่วมมือ13สาขาอาทิการวิจัยและการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการป้องกันโรคพืชและโรคสัตว์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทางประเทศไทยและมาเลเซียผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยและภาคเอกชนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลดความเสี่ยงจากโรคพืชโรคสัตว์พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาภาคเกษตรของทั้ง2ประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอจะเป็นการประชุมครั้งที่2นะคะเวลา 10:30 ที่ตึกสันติไมตรีวาระก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะไม่ทราบว่าสื่อมวลชนมีคำถามสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะไม่มีขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนรีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนการประชุมก็มีเรื่องของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานความคืบหน้าว่ามี8ประเด็นหลักนะครับที่คืบหน้าไปโดยจาก15บทมีประเด็น15บทจาก24บทนะครับที่มีความคืบหน้าถือว่า2ใน3ของข้อตกลงดังกล่าวด้วยส่วนประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันในขณะนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการในประเด็นนี้ก็คือจากที่สถานการณ์น้ำมันนะครับแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้สงบลงนะครับแล้วก็ในขณะนี้ น้ำมันในตลาดโลกได้มีการปรับลดลงแล้วจึงได้มีการสั่งการให้มีการปรับลดราคาน้ำมันเพื่อสะท้อนตลาดแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมด้วยส่วนเรื่องของการเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานั้นนะครับก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากในเรื่องของการสร้างความเชื่อถือของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของการจัดทำร่างนะครับในการขับเคลื่อนการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพัฒน์แล้วก็ในส่วนของการเห็นชอบเพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับและในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปที่บริเวณประเทศมาเลเซียนะครับจะทำการเปิดด่านสะเดาครม.ได้มีการเห็นชอบในการเปิดด่านสะเดาโดยบริเวณด่านสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องของการก่อสร้างถนนการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณด่านนะครับก็จะมีการแก้ไขในส่วนของฝั่งไทยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในพื้นที่บริเวณข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการจัดจ้างภาครัฐในวันนี้ครม.ได้มีการอนุมัติในหลักการการกรณีผู้รับเหมามีการทิ้งงานนะครับในการที่จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่สามารถประมูลงานของรัฐได้เป็นเวลา 2-10 ปีด้วยกันนะครับในกรณีอันเป็นการทิ้งงานเพื่อเพิ่มประโยชน์ของภาครัฐเองแล้วก็เป็นการคุ้มครองในภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนมติครม.อื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับครม.ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขผังเมืองรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเป็นการปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องของข้อกำหนดและข้อจำกัดอย่างเช่นตัวอาคารเรื่องของความสูงของอาคารและก็เรื่องของเงื่อนไขความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อในการใช้ประโยชน์นอกจากตัวอาคารและประโยชน์โดยรวมของที่ดินบริเวณโดยรอบเพื่อความเหมาะสมของผังเมืองรวมต่อไปนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบในเรื่องของการลงนามข้อตกลงไทยกับนิวซีแลนด์นะครับในเรื่องของการที่จะลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้นะครับเพื่อให้มีผลของลดการสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยการลงนามข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็คือนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกร่างประกอบกฎหมายการควบคุมมาตรฐานสินค้าจากต่างประเทศนะครับให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายสินค้าจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยที่สินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองครับส่วนกระทรวงการคลังก็ได้เสนอขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับเพื่อเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงโดยคมนาคมนะครับโดยกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงอีกด้วยครับโดยมีมูลค่าเงินกู้ยืมในครั้งนี้ราว 4,550 ล้านบาทครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีก2ประเด็นที่สำคัญในการแถลงผลการประชุมในวันนี้นะครับโดยหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการเข้าร่วมการประชุมเอเปกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีการส่งเสริมบทบาทสตรีทั่วประเทศนะครับมีเงินทุนในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถนำมาช่วยเหลือตนเองในชุมชนและสังคมได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ ่อร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรนะครับซึ่งจะมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจนี้ในโอกาสที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลคือ www.thaigov.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดเลยนะครับและก็รวมถึงเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการและลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติคนสมเกียรติแท่นมณีและก็คุณทูนชัยคำรอดโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
7: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
8: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลาก

0: จะไปไปไปนะ
1: จะไปไปไปนะครับจะไปไปมาก็มาครับเพลงของน้องเก๋วันทักการนะครับนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงนะครับรายการของเราก็จะมาพร้อมกับความมืดนะตีสวทมาเดี๋ยวนี้มืดละนะครับคุณผู้ฟังไผ่ตีเข้าให้เข้าสวนนะพื้นที่ไหนมืดมืดบดบดนี่ก็วางแผนการใจชีวิตกันให้ดีนะครับช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝ้าฝนฝ้าคะนองช่วงนี้ก็ลดลงจากตะวันะครับแต่ก็ยังคงมีฝนฝ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับใกล้ๆบ้านเฮาเนี่ยเนาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เพราะฉะนั้นต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตัวนะครับส่วนฝนเนาะส่วนมากก็จะตกนะบ่ายบ่าย3เป็นต้นไปที่นะช่วงละอ่อนเลิกเฮียนก้าคุณยายเลิกงานก้านะครับก็ต้องวางแผนการเดินทางฮือดีนะครับอ่ะพักกันช่วงแรกวันนี้นะครับก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วเนาะวันนี้จังหวัดลำพูนของเฮาก็มีข่าวสารหลากหลายเรื่องราวที่จะมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะรวมถึงการลงพื้นที่นะครับทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารนะโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารนะของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการลองระบบไปเมื่อช่วงบ่ายตีผ่านมานะเรื่องราวเป็นจะใดเดี๋ยวเฮามาอู้มาเอ๋ยกันนะครับกับรายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงนะเดี๋ยวเฮาติดตามรับฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการครับ

0: รามาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับโมบายสโตรกยูนิต1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงครบรอบต่อเนื่องนะครับสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงเพราะฉะนั้นก็ฟังเพลงกันเยอะๆนะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะติดตามข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟัง1ข่าวนะก็เป็นกิจกรรมนะที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายตีผ่านมานี่เองนะครับซึ่งทั้งจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะเวลา 13:30 นตีผ่านมาแล้วก็มีการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารหรือว่าวอนะวอที่ผู้ใหญ่บ้านตีตำรวจเป็นใจกันนั่นนะนะครับโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยนะชื่อนี่นะครับแล้วก็มีปลัดจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยนางสกุลรัตน์จันทร์มณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนายรุ่งโรจน์สุนทรท้องถิ่นจังหวัดลำพูนรวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็นายอำเภอทั้ง8อำเภอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเพื่อขึ้นการแจ้งงานวิทยุสื่อสารนะใครบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ฟังกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิดมีการดำเนินโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารใครบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยนะถ้าตีกำบันบานนี่ก็คือวอนะของกระทรวงมหาดไทยเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นนะระบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักการบูรณาการสื่อสารและปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่ประชาชนนะรวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขึ้นการสื่อสารในการมอบนโยบายและข่าวสารของทางราชการเนี่ยนะครับสู่พื้นที่ไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วมีการบังคับบัญชาสั่งการในกรณีของเหตุปกติกาเหตุฉุกเฉินกานะครับแล้วก็ยังเป็นการใจวอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการในภาวะปกติและก็เมื่อเกิดสาธารณภัยด้านความมั่นคงนะครับอู้เป็นภาษาชาวบ้านดีกว่านะครับแต่เจ้านี่เนาะทั้งปภ.ลำพูนนะครับรวมถึงจังหวัดลำพูนก็ได้มีการซักซ้อมในเรื่องของการใจวอนะครับทดสอบระบบวิทยุสื่อสารเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานะช่วงบ่ายก็ได้ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง8อำเภอเนี่ยมาทดสอบระบบวิทยุสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับเพื่อนะทดสอบไว้นะเพื่ออลึกตึกตักขึ้นมาจะได้สั่งการรวดเร็วนะครับเพื่อการสั่งการและการประสานงานฉุกเฉินรวดเร็วและแม่นยำที่สุดทั้งย้ำเป็นการกระจายข่าวสารนะครับส่งต่อข่าวสารนโยบายแจ้งเตือนภัยจากรัฐบาลลงสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วเบิร์นก็ได้วางแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ตารางการทดสอบสัญญาณกันนะครับเพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่นะครับได้มั่นใจในระบบเนาะว่าระบบเนี่ยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลานะจึงแบ่งหน้าที่กันแล้วก็กำหนดเวลาทดสอบสัญญาณไว้ดังนี้ในระดับของจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนี่เนาะก็จะมีการทดสอบทุกวันแรกของสัปดาห์เวลา9:00 น.นะอันนี้ก็จะใช้วิทยุมือถือจองที่7นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบทุกวันทำงาน10 โมงอันนี้ก็จะเป็นวิทยุประจำตีอาจ่ายจ้องซิปนะอันนี้ระดับจังหวัดระดับอำเภอนะระดับอำเภอก็จะมีการทดสอบสัญญาณวิทยุว่าหรือว่าว16เนี่ยร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกวันทำงานเลยนะครับมีการรวบรวมรายงานผลการทดสอบนะครับส่งภายในวันตีซิปของทุกเดือนนะครับนอกเหนือจากการทดสอบแต่ละวันนะแล้วก็แต่ละตามตารางที่กำหนดนะก็ต้องมีการรายงานผลเดือนนะครับทดสอบส่งภายในวันที่10ของทุกเดือนนะอันนี้คือระดับนายอำเภอระดับอำเภอกับนี่ระดับพื้นที่ลึกลงไปแหมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะมีการเปิดวิทยุทุกวันวันละ2รอบเนาะคือเวลา 16:30 น.และเวลา 17:30 น.เพื่อเป็นการรายงานสถานการณ์และรับฟังข่าวสารนะครับมีการกระจายข่าวนะก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้ไปเปิดผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านคือพี่น้องประชาชนชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนะครับและที่สำคัญวันนี้นะคุณผู้ฟังครับก็มีการ
ประชุมกันทดสอบกันเป็นแผนเผชิญเหตุนะเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมนะในจังหวัดลำปูนนะครับก็จะมีแผน1แผน2แผน3แผน4นี่ทั้งจังหวัดได้เตรียมการแต่เจ้านี่นะครับอย่างครอบคลุมรอบด้านเลยนะครับบ่จะเป็นในเรื่องของหน่วยกู้ภัยนะครับหน่วยกู้ภัยแต่เจ้านี่เนาะทุกหน่วยทุกตีเลยมารวมกันตีหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปูนนะครับตั้งปภ.ก็ตั้งชนประธานก็มีการระดมข้อมูลต่างๆมีการระดมเทคโนโลยีนะครับในการเฝ้าระวังระดับน้ำนะจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลนะครับแล้วก็มีการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนาะในเรื่องของการใช้คลื่นของกสทช.นะครับหรือว่าใช้เน็ตดาวเทียมของ NT รวมถึงอุปกรณ์ในการกู้ภัยนะอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆของหน่วยงานต่างๆก็มารวมกันที่หอประชุมตีว่าการอำเภอเมืองนะครับถ้าอยากฟังรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับแผน1แผน2แผน3เป็นจะได้ติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนในวันศุกร์นี้นะครับท่านผู้ว่าจังหวัดลำปูนนี่นำออกรายการนำอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและที่สำคัญคือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในหน้าฝนนะว่าทางจังหวัดมีแผนจะใดนะแผนในการป้องกันจะใดแล้วถ้าเผชิญเหตุเปิดมีแผนจะใดนะครับระบบการลำเลียงนะศูนย์พักพิงอย่างศูนย์จุดพักชั่วคราวการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนขั้นตอนจากโฟลว์1ถึงโฟลว์สุดท้ายจะเป็นจะได้เนาะเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชนซุกนี่แน่นอนนะครับมีประโยชน์ดิจิโอมกำลังกลับมานั้นยังบ่ได้อัพข่าวเตือนะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารได้ตีหน้าเพจสวทลำปูน FM 95ก็ได้นะครับซึ่งก็มองว่าการประชุมเจ้านี่มีประโยชน์พี่น้องประชาชนควรที่จะรู้ไว้นะครับเดี๋ยวเวลา 18:00 นนะรายการคิดดีเพื่อสังคมนะจะมาอู้มาเอ๋ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนนะแบบละเอียดนะว่าเรื่องราวจากการเตือนภัยนะเริ่มจากการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางจังหวัดลำปูนจะมีการประชุมอัญญังกันพ้องมีการเตรียมตัวอัญญังกันพ้องเดี๋ยวเฮามาอู้มาเอ่ยการช่วงเวลา 18:00 นสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วช่วงหน้า 16:00 นติดตามกันได้กับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเรื่องเด่นของแต่ละจังหวัดในวันนี้มีอัญญังเกิดขึ้นพ้องเชียงใหม่มีงานอัญญังลำปางมีงานอัญญังพะเยามีงานอัญญังหนอก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็จะมาอู้มาเอ่ยกันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือหลังจากนั้นครับเจอกันได้เจอกับดีเจน้องออยนะช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 16:00 นกับรายการข่าวดีที่95วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรติดตามกันได้แล้วก็ 18:00 นถึง 19:00 นติดตามกันได้ครับกับดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์อุดิศักดิ์กับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะแต่ว่ารายการของเฮาเนาะรายการHappy Time 95เวลาเพลงวันนี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับครับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม15:00 นถึง16:00 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
7: นายเอกนัท
8: การจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ
7: สั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า129ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ด
9: ีปิดไฟกันรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวจางเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีจ้าตอนท้ายทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวจ้าเหนือเวลาดี4โมงแรงวันนี้อยู่กับเฮา2คนคุณปัสนียพรตันเกติชัยและแจงอลิสาเปียงตั้งเจ้าสวทเจียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดทั้งถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและก็ไลฟ์สดผ่านเพจสวทเจียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้า
2: วันนี้มีข้อมูลข่าวสารนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันการดูแลติดตามประเมินผลงานปฏิบัติการและก็กิจกรรมแบบนักขนาดเลยเจ้า
1: แม่นแล้วเจ้าเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ละปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ในช่วงนี้มาเริ่มกันตีข่าวแรกของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าทุกท่านเจ้าโรงพยาบาลนครพิงค์และ CPF พูดแคมเปญทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้ร่วมส่งต่อโอกาสให้กับผู้ป่วยเจ้าโดยโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเจียงใหม่และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดเจริญจวนเจ้าเจียงใหม่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ป่วยด้วยการระดมทุนจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะเจ้าโดยทางโรงพยาบาลนครพิงค์เจียงใหม่ร่วมกับบริษัท CPF จัดกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษโดยรายได้หลักหลังหักค่าใช้จ่ายตึงมดตึงมวลจะนำไปสมทบทุนจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์ระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมเวลา7โมงเช้าจนถึง6โมงมะแรงที่บริเวณลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวคนเปียสุพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์พร้อมกับผู้บริหารนายชาญชัยจันทร์นรงค์ผู้จัดการภาคเหนือตอนบน CPF ร่วมเปิดกิจกรรมเจ้าสำหรับแคมเปญนี้นะเจ้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CPF ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหลายแห่งในทั่วประเทศเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนยกระดับระบบสาธารณสุขผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพโดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนภารกิจของแต่ละโรงพยาบาลอาทิเช่นการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารการเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยแผ่นดินไหวเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการเคียงข้างชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องเจ้าม
2: าติดตามกันที่ตางฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำดึง3โรงเรียนร่วมอบรมลดสูญเสียในเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับในงานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เปิดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำประจำปี2569โดยทางด้านนายมงคลทวีอภิรดีวิโรจน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำประจำปี2569ที่สวนอาหารบ้านแก้วการตำบลปงตำอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัวมีการจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่7และ8กรกฎาคม2569มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสินชัยโรงเรียนบ้านผาแดงและโรงเรียนสันติวนาเข้าร่วมการเรียนรู้หลักสูตรประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การจมน้ำของละอ่อนอายุ1ถึง15ปีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุคนตกน้ำมีการฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องของการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดการลอยตัวเข้าฟังการช่วยคืนชีพ

ีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่แต่กันคดีเจออยนันทพรอำนาจตีดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ข้ามมาแรงมานี่ก็เป็นกำกึดเนาะคุณผู้ฟังนมช่างจะกินในอย่างนะบางทีนี่เฮ้กินอย่างนี้ฮะเอ็นนะเจ้ากึดบ่ออกอันยังก็ไปกาดในอย่างที่เล่าฟังอะนะเจ้าหลับตาก็กึดออกมีอันตัดนั้นมีนี่ตัดนี้มีหันอันนั้นอันนี้แล้วมันเฮ้ยกับข้าวอื่นๆเนาะหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหมูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีฮะนะแล้วเขาก็บ่จังจะเอามาแยกอย่างกินเนี่ยนะคุณผู้ฟังไผมีปัญหาอย่างดีเจออยพ่องกอนะเจ้าข้ามมาเป็นกำคืดเนาะจังกินอย่างท่านผู้ฟังก็

ว่าเออก็มันต้องกินนะคะจะได้ผอมอันนี้เข้าท่านะจ๊ะแล้วมันไม่ได้กินมานี่มันเป็นหิวเป็นสั้นได้ยังเป็นปิมาค่ะเมื่อคืนแถมนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็อ่ะอูจะประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าอู้กันม่วนๆเนาะเจ้าเนาะกับช่วงของรายการช่วงนี้ทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าแฮมมอนพูนเธอคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้ารัฐมนตรีช่วยโฮมไผ่ฮู้จักพ่องก็ดังเนอะนะสาวรัฐมนตรีช่วยโฮมนี่นะหรือว่าท่านรัฐมนตรีช่วยปิยรัตติยภัยรัตน์นะเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้าจะลงพื้นที่มาที่จังหวัดลำปูนคุณผู้ฟังคือดาวมาเรื่องอย่างอ้อเรื่องลำไยนะจ๊ะเดี๋ยวป้อนจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเวียงหนองล่องเนอไปที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสินค้าเกษตรนะจ๊ะที่ส่วนของคุณนิโรธแสนชัยที่เวียงหนองล่องคุณผู้ฟังวังผางเวียงหนองล่องก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะเจ้าสวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกนะเจ้าแล้วก็วันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยของจังหวัดลำปูนปี2569นะเจ้าแล้วก็จะมีการรับฟังนะเจ้าประเด็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องของลำไยโดยผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดลำปูนเนาะแล้วก็จะมีการดูนะเจ้าการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกลำไยไปต่างประเทศการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย GAP นะแล้วก็มาตรฐานการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะเจ้าการจัดการดินปุ๋ยเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชการผลิตลำไยคุณภาพนะจะมีเรื่องของการดูเรื่องสารตกค้างอีนะแล้วก็การแปลรูปนะจะผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่มูลค่าสูงนะจ๊ะเนาะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยนะจ๊ะหลังจากดูเรื่องของลำไยแล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่มาที่ตำบลริมปิงตวยนะจ๊ะตัดที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยคุณผู้ฟังอันนี้เพิ่นจะมาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำเจ้าคุณผู้ฟังพบปะกับเกษตรกรเนาะแล้วก็อู้กันถึงเรื่องของการปัญหาของนิทรรศการเช็คดินด่วนนะเจ้าเช็คดินด่วนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้แล้วก็จะมีเรื่องของบัตรดินดีมอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกรนะเจ้ามอบเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทงบอุดหนุน4องค์กรคือกับกลุ่มเลี้ยงปลานิลอำเภอลี้กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงปลาดุกอำเภอบ้านทิแล้วก็กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านทินะเจ้าแล้วก็จะได้ติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปูนนะเจ้าการไทยโอนฝ่ายพยาอุดการรายงานผลการดำเนินงานนะจ๊ะโดยท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปูนก็จะรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ได้ฟังนะจ๊ะนี่ก็เป็นภารกิจในภาพรวมนะจ๊ะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะลงพื้นที่มาที่จังหวัดลำปูนจ้า

0: ส่งกำลังใจให้กันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการทุกท่านนะเจ้าก็กำลังใจนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าถือเป็นเรื่องสำคัญกำลังใจที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยพันบอกว่าต้องเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนเนาะบอกว่าจะเจอปัญหานะเจ้าเรื่องราวที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจนะเจ้าเรื่องราวที่เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างต่างๆเนี่ยเนาะก็ต้องตั้งสติให้ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังตัวเจ้าเปิ้นจึงบอกนะคุณหมอก็บอกนะเจ้าบอกว่าคนเฮาที่เวลามีปัญหาอย่างเนาะแล้วก็เอ๊กึดหาช่องทางในการคลี่คลายซาสางปัญหาอย่างที่บ่เจอเนี่ยมันเกิดจากการที่เฮาบ่มีสติหลุดนะเจ้าสติหลุดถ้าเฮามีสติเฮียงนะเจ้าเฮาตั้งมั่นในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะเหตุมันคืออะหยังนะเจ้าผลมันคืออะไรยังแก้ที่ไหนนะเจ้าช่องทางของการแก้จะแก้จะใดนะเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำเมื่อเราเนี่ยสามารถที่จะคลายปมได้ปมประเด็นปัญหาบางอย่างนี่มันมัดแน่นมันแน่นจนมันเนี่ยบ่ออกนะเจ้าเราจะตัดมันขว้างเลยอะมันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่บ่สามารถทำได้ง่ายๆเนาะคือมันทำได้ง่ายแต่ว่าถามว่ามันจบก็มันก็บ่จบนะเจ้าปมมันก็ยังอยู่เนาะแต่ถ้าหากว่าเฮาก้อยๆคลี่คลายมันนะเจ้าใจเย็นๆน้อยนะเจ้ามันอาจจะบ่ได้สำเร็จเลยทันทีวันนี้วันพุธบ่ดิดบ่เดียวเปลี่ยนชีวิตตัวเก่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยนะมันอาจจะบ่ใจจะอันแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เวลานะเจ้าในระยะเวลาที่เราจะต้องใช้เพื่อคลี่คลายสะสางปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งนะเจ้าจิตใจที่เข้มแข็งขอให้มีสติแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเขาก็ได้เนาะอย่าไปเอากรรมพลกรรมเปิ้นว่าเนี่ยเปิ้นว่ายังอันเปิ้นว่ายังอีคนนี้ว่ายังอันเอาสิ่งที่เป็นกรรมอู้นะเจ้าความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นมาใส่กับตัวเองนักล้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เฮาเนี่ยบ่มีความสุขแล้วก็อาจจะกังวลใจนักล้ำไปนะเจ้าเฮาบ่สามารถทำให้คนทุกคนบนโลกใบนี้พึงพอใจและหันดีกับเฮาได้ทั้งหมดนะเจ้ายังเหมือนกันเวลาดีเจออ้อยจัดรายการนี้บางคนก็อาจจะชอบฟังม่วนดีอีน่ะบางคนก็อาจจะบ่ชอบก็ได้มันอู้ไปเลยมันว่าหยังก็บ่ฮู้อีน่ะเจ้าเปิดเพลงนักๆหน่อยแล้วคือมัน 108,900 อยู่ละนะเจ้าคงบ่ฟังเพราะฉะนั้นเฮาบ่สามารถที่จะทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ฮักเขาได้ชอบเขาได้เพราะฉะนั้นก็อยู่กับความเป็นจริงนะเจ้าที่อู้ถึงเรื่องของกำลังใจยิ่งใจอย่างนะคงบ่ฟังเพราะว่าก็ได้ยินข่าวมาโดยตลอดเนาะช่วง 2-3 วันนี้ก็จะมีรายงานพบว่าเนี่ยเกิดกรณีของการทำร้ายร่างกายตัวเก่าติฮันตินีตินีติฮันนะเจ้ากอบฟังแล้วดีจะอ่อยก็อยากจะใช้พื้นที่ของการเป็นสื่อวิทยุเนี่ยเนาะแก้ง่อมแก้เหงาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีสตินะเจ้าเวลาที่เจอกับประเด็นปัญหาอย่างต่างๆเนี่ยเนาะขอให้ใจแข็งไว้นะเจ้ามันบ่ดีวันนี้มันก็ต้องดีวันหน้าเนาะบางเรื่องบางอย่างอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันนะเจ้าบางคนเป็นตุกย้อนบ่ม่วนกายอีนะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นตุกย้อนการบ่ม่วนใจนะเจ้าทั้งการบ่ม่วนกายการบ่ม่วนใจเราเนี้ยนะเจ้ามันแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทรมานนะเจ้าทรมานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้อึดฮึดสู้นะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับตัวเก่าคือใดเนาะท่านเก่งมากๆแล้วนะเจ้าคนเฮานี่กว่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้นะมันใช่ว่าโลกมันสวยงามโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดทุกคนต่างมีปัญหาอุปสรรคนะเจ้ามีเรื่องราวของความทุกข์มีเรื่องราวของความสุขนะเจ้าแต่ทุกคนเก่งมากแล้วนะเจ้าที่มาถึงวันนี้ได้เนาะมีวันนี้ได้อยู่มาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยโอ้เก่งขนาดละนะเจ้าเวลาติอีดนะเจ้าโอ้ยท้อแท้ท้อถอยก็เพิ่งโอกาสตัวเก่าได้พัก การได้พักในที่เนี้ยบ่เจ้ว่ามันล้มเหลวไปเลยอย่างเงี้ยนะเจ้ามันแย่แล้วมันบ่เอาแล้วมันขว้างไปแล้วไอ้น้องมันคือแค่การพัก พักเพื่อเติมพลังกายพลังใจให้กับตัวเก่าเฮ้อมีพละกำลังกายใจให้สามารถทำให้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยนะและที่สำคัญเลยคือต้องเชื่อมั่นในตัวเก่านะเจ้าทุกอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าจะอายุหนุ่มอายุเท่านะเจ้าอายุมอกใดก็ตามแต่เนาะรวยดีมีจนยังใดก็ตามแต่เนี่ยนะเจ้าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแหมเรื่องหนึ่งนะเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเก่านะเจ้าก้าวข้ามความทุกข์นะเจ้าก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนะเจ้าถ้าท่านพบเจอว่ามีภัยเนาะรอบตัวที่ประสบพบเจอกับปัญหาหรือว่ามีลักษณะอาการที่ปนเครียดนะเจ้าปนซึมเศร้าเนาะปนมีปัญหารุมเร้านะเจ้าทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตคู่ปัญหาครอบครัวมูเนี่ยนะเจ้าก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เปิ้นเนาะและก็ที่สำคัญเนี่ยบางทีถ้าสังเกตดูแล้วนะเจ้าเปิ้นสีจะบ่ค่อยกินบ่ค่อยนอนดีบ่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวอาการบ่ค่อยดีอ่ะคือแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าคือท่านบ่ต้องทำมาอย่างเลยท่านบ่ต้องไปปลอบประโลมท่านบ่ต้องไปทำมาอย่างคือแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เปิ้นจะได้เข้าไปเป็นกำลังใจเฮ้อไปแก้ไขนะเจ้าปมประเด็นปัญหาต่างๆที่มันอยู่ในใจเปิ้นเนี่ยเฮ้อออกไปได้บางอย่างเนี่ยนะเจ้ามันไม่สามารถแก้ด้วยใจได้อย่างเดียวมันเกี่ยวกับร่างกายเหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางทีใจนี่จัดใครสู้นะไอ้เนาะแต่ว่ามันยังได้มันก็ยังมาท้อแท้ท้อถอยบ่ค่อยอู้ค่อยจ๋ากับไผ่เนี่ยเจ้าอันเนี้ยมันอาจจะต้องใช้กระบวนการของการรักษาทางการแพทย์ซึ่งมันสามารถรักษาได้เนาะบัดเดี๋ยวนี้คุณหมอปั้นเก้งนะเจ้ามีหมอทางด้านของจิตวิทยาที่ปั้นจะสามารถใช้ทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและก็การบำบัดรักษานะเจ้าในกระบวนการทางวิชาการที่ถูกต้องเนี่ยคือกับกลุ่มที่ปั้นมีปัญหาเหล่านี้นะเจ้าเพื่อให้ปั้นมีกำลังกายกำลังใจมีความเชื่อมั่นในตัวเก่ามากยิ่งขึ้นนะเจ้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องชาวลำปูนเฮาจะร่วมกันสอดส่องแล้วก็ร่วมกันพอก้อยนะเจ้าร่วมกันส่งต่อในกรณีที่พบเห็นว่าไผ่ที่กำลังอ่อนแอทั้งกายใจนะเจ้าแล้วก็ซุ่มเชียงต่อการที่จะมีภาวะของการทำร้ายตัวเองเนาะอันนี้คุณหมอฟังดีเจอ้อยฝากไว้ก็ตีมาอูนี่คือได้ยินข่าวมาแหมเมาะเองนะบ่อยากจะฮือกรณีแบบเนี้ยเกิดกับครอบครัวใดก็ถามแต่นะเจ้าขอฝากกันไว้ตัวละกันเจ้า
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
0: ชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าดีจะอ้อยฝากไว้ตัวละกันนะเจ้าเนาะทุกชีวิตนะเจ้ามีคุณค่าที่สุดนะเจ้าไม่ใช่แค่ชีวิตของตัวเราเองนะที่มีค่าแต่ทุกๆชีวิตมีค่าทั้งหมดนะเจ้าฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านตัวละกันเจ้า

ป็นกำลังใจให้นะเจ้าบางคนบอกชอบเพลงนี้เองนะปล่อยมันไปนะเจ้าคุณหมอฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยนะเจ้าเพลงจากไอ้ธวัชชัยชูเหมือนเราจะเนาะยังลำเหลือเนี่ยปล่อยมันขวางพองก็ได้เองนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเจ้าคุณหมอฟังเจ้าอ่ะอยู่ในการนะเจ้าทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งสาระข่าวสารสาระความรู้นะเจ้าแล้วก็สาระบันเทิงมาฝากกันในช่วงของรายการทางคลื่น FMความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศนะเจ้าแล้วก็มีกลุ่มในหน้าเทือนเนี่ยนะเจ้าบอกคือว่าต้องทำยังอี้นะเจ้าอ้างว่าสามารถปาไปทำงานได้เร็วขึ้นบ่ต้องรอเมินนะถ้าไปกับจัดหางานเนี่ยมันเมินเนาะกว่าจะได้ระยะเวลาเป็นเมินเป็นนานอีนะเจ้าบ่ต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือว่าบ่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานเลยแต่ว่าท่านเนี่ยต้องจ่ายเงินก้าในหน้าเนาะมันจะมีก้าตั๋วเครื่องบินก้าอันนั้นอันนี้นะเจ้าซึ่งค่าใช้จ่ายหมู่เนี้ยมันจะมีจำนวนมากเลยที่ท่านเนี่ยต้องจ่ายเงินเพื่อกับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะเจ้าข้อมูลก็ชัดเจนทั้งเรื่องของงานเรื่องสถานที่ทำงานเรื่องค่าจ้างเนี่ยนะสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศซิโบซิบ้าอย่างกับบ่ฮู้เนี่ยนะเจ้าบางทีก็บ่ได้มีสัญญาแล้วก็เร่งรัดคือตัดสินใจเนาะเข้าใจนะมาจ้าเปิ้นบ่รอแล้วเน้ออย่างเงี้ยนะเจ้าผมฟังต้องระวังนะเจ้าในหน้าเถื่อนเนี่ยคือกลุ่มบุคคลนะที่แอบอ้างว่าสามารถปาไปทำงานต่างประเทศได้บอกว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีนะเจ้าสปะสเปดหลายประเทศเนี่ยนะปาไปทำงานได้โดยบัพพานบริษัทจัดหางานนะเจ้าบัพพานกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดเนาะบ่ต้องผ่านจัดหางานบ่ต้องผ่านทำหั่นทำนี่หลายอย่างเนี่ยนะก็จะจุนะเจ้าจุในลักษณะของว่าไปทำงานได้เร็วแล้วก็บ่ต้องใช้เอกสารเพื่อป้องอย่าเอาคนบ่เดียวเนี่ยเนี่ยนะจะเอาไปช่วยกันบ่เดียวนี่เลยอย่างเงี้ยนะเจ้าผมบ่ฟังเนี่ยไปสิ้นเดือนนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยก็ระยะเวลาก็กระชั้นชิดนะเจ้าทีนี้ถ้าถูกหลอกเนี่ยนะเจ้าก็เวลาถ้าเจอมันไปแล้วเนาะก็จะถูกยึดหนังสือเดินทางถ้าท่านได้ไปทำงานต่างประเทศนี่นะคุณผู้ฟังจะต้องถูกยึดหนังสือเดินทางถูกจำกัดเสรีภาพเหมือนในหนังเลยอะทำงานนักนะเจ้าก้าจ้างก็บ่ได้ได้รับค่าจ้างตามตกลงไว้ที่บอกไว้ก่อนไปแล้วจะได้เดือน 30,000 50,000 นี่นะบ่ได้บ่มีนะเจ้าบ่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานโดยนะเสี่ยงถูกจับกุมที่จากต่างประเทศแล้วก็ส่งกลับประเทศโดยที่ท่านบ่มีโอกาสจะได้ไปทำงานอย่างอีละแหมนะนะเจ้าสูญเสียเงินจำนวนนักนะเจ้าบ่สามารถเรียกร้องคืนเงินเหล่านี้ได้แล้วก็กระทบต่ออนาคตแล้วก็ชีวิตครอบครัวของท่านแน่นอนนะเจ้าเป็นหนี้เป็นสินพรุงพรังเนาะถูกจับถูกยับถูกหลอกไปเหี้ยเนี่ยมันก็ต้องมาแก้ต่างมาว่ากันแหมหลายส่วนนะเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีที่ท่านจะต้องป้องกันตัวเก่าแล้วก็ตระหนักรู้อยู่เสมอก็คือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นท่านต้องตรวจสอบบริษัทจัดหางานนะเจ้าที่ว่าเปิ้นจะเป็นในหน้าให้ท่านปาท่านไปเนี่ยกับกรมการจัดหางานก่อนที่จะตัดสินใจแล้วอย่าจ่ายเงินล่วงหน้าถ้ายังไม่ได้รับการยืนยันยังเป็นทางการเตื้อนะเจ้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างค่าจ้างสวัสดิการแล้วก็สิทธิของตัวเก่าเวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะเจ้าจะมีอย่างพ้องเนาะต้องใส่ใจในรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ก่อนนะเจ้าช่องทางการเดินทางที่ถูกต้องในการไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะเจ้าเนาะป้นจะมีการจัดส่งคนไปทำงานแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยคุณผู้ฟังกรมการจัดหางานเนี่ยป้นจะมีการจะส่งแรงงานนะเจ้าไปทำงานแบบรัฐต่อรัฐที่เปิ้นทำสัญญากันไว้เช่นปาคนไทยไปทำงานในเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็อิสราเอลซึ่งถ้าผ่านกระบวนการของทางกรมการจัดหางานเนี่ยนะเจ้าจะฟรีค่าบริการจัดหางานถ้าต้องเสี่ยงค่าในหน้าอย่างอาจจะมีค่าเดินทางที่ท่านต้องชำระเองอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็ท่านต้องตรวจสอบดูว่าบริษัทจัดหางานเอกชนเนี่ยผ่านการได้รับอนุญาต
ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการจัดหางานกอนะเจ้าแล้วก็แจ้งการเดินทางของท่านเนาะว่าค้นหาคนงานเนี่ยที่คนหางานเนี่ยที่ติดต่อในจ้างแล้วก็แจ้งกับเอกสารกับกรมการจัดหางานก่อนที่ท่านจะไปบินอย่างเงี้ยนะเจ้าคือมันต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องให้รายละเอียดหมู่เนี้ยกับทางภาครัฐนายจ้างไทยพาลูกจ้างไปทำงานเนี่ยอันนี้เปิ้ลก็มีกระบวนการของเปิ้ลเป็นบริษัทไทยที่ส่งพนักงานไปทำงานในสาขาหรือโครงการต่างประเทศแต่ว่าเป็นพนักงานของบริษัทเนี้ยบริษัทส่งไปเนี่ยนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังหรืออาจจะมีกรณีของนายจ้างไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานส่งไปฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยท่านต้องดูตัวนะเจ้าว่าต้องผ่านกระบวนการของทางกรมการจัดหางานนะเจ้าต้องมีความน่าเชื่อถือได้ครับใบอนุญาตอย่างถูกต้องถ้าเป็นกรณีของบริษัทจัดหางานเอกชนนะเจ้าหรือนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าท่านถูกหลอกไปแล้วหรือท่านเดือดร้อนหรือท่านมาแน่ใจหรือท่านโทรที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะเจ้า1955สายด่วนกระทรวงแรงงานนะเจ้า1955เนาะท่านสามารถที่จะโทรไปสอบถามนะเจ้ารายละเอียดหรือว่าขอรับคำแนะนำก็ได้นะเจ้าเดินทางถูกต้องปลอดภัยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของท่านเองและครอบครัวนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้เรื่องของนายจ้างที่หลอกมาจุมาหลอกนะเจ้าเตือนภัยนายจ้างหลอกไปทำงานต่างประเทศถูกเอารัดเอาเปรียบนะเจ้าไปแล้วก็ได้ทำงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ตอยนะเจ้าอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตอยละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความ

95นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะวันก่อนหันมีข่าวลักอันนี้กันนะลักลำไยลักลำไยกันก็มีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ช่วงนี้ลำไยเริ่มผลิดอกออกผลนะเจ้าเนาะเป็นผลเป็นดอกออกมาละนะเจ้าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วนะเจ้าไปกาดได้เริ่มได้กินลำไยแล้วนะอาจจะบ่แก่เต็มที่เตื้อนะเจ้าแต่ก็หวานละหวานได้จิ้นได้เนื้อละนะเจ้าก็ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นแล้วนะเจ้าฤดูกาลการผลิตลำไยนะเจ้าแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความต้องการของแรงงานเนาะกำเนิดก็จะลู่แรงงานการในอย่างการได้นะเจ้าถ้าท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะขอใช้แรงงานนะเจ้าแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ปรึกษาไปที่ทางสำนักงานจัดหางานก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเจอว่าเดี๋ยวจะมีการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการที่จะส่งปัญหาว่าอย่างไรแรงงานนะเจ้าในการที่จะเอาไปช่วยกันทัดนั้นทัดนี้บริษัทนี้ลงนั้นลงนี้ที่เปิ้ลจะฮับทำงานเพิ่มในช่วงที่จะต้องเร่งกระบวนการในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีผลผลิตลำไยอย่างนี้เนาะก็ฝากท่านบริหารจัดการเตรียมการกันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังล่ะใกล้ละใกล้ละผู้วันถือนี้ล่ะนะเจ้ากับเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยนะเจ้ามีประเด็นข่าวสารหลายเรื่องเหมือนกันนะเจ้าที่จะมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะมีเรื่องของปฏิบัติการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะเจ้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ามอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการคือกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเองนะป้องกันเฮือกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเจ้าจัดทำแผนพายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดในระยะเร่งด่วน90วันนับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนะเจ้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบูรณาการการทำงานกับทุกส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในโซนของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็ได้เปิดปฏิบัติการพายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะเจ้าโอเปอเรชั่น90วันเนี่ยนะคุณผู้ฟังมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แบบบูรณาการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนะเจ้าโดยในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนนะเจ้าเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวในปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะเจ้ามีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้ามีท่านปลัดจังหวัดท่านปรีชาสมชัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมนะเจ้าเปิดปฏิบัติการโดยการมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างนะเจ้าลงพื้นที่เพื่อฮึบปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดจริงจังนะเจ้าซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระถามว่ามีการดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังก่อดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะเจ้าก็จะมีปฏิบัติการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กระบวนการในเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจะปรากฏผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะแจ้งข่าวไปถึง
พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกภาคทุกส่วนนะเจ้าว่ากวาดล้างยาเสพติดเข้มข้นนะเจ้า90วันจากนี้กับยุทธการล่าสุดของทางรัฐบาลที่จะดำเนินการนะเจ้าอันนี้ก็แจ้งข่าวกันนะเจ้าเนาะแล้วก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเรื่องของที่จอดรถนะเจ้าที่จอดรถข้างโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าเดี๋ยวนี้เปิดถือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทละปูนนะเจ้าท่านผอ.ชัดชัยจอมเดชเนาะเปิ้นก็ชี้แจงนะเจ้าชี้แจงในเรื่องของโครงการแล้วก็การปรับปรุงพื้นที่จอดรถข้างโรงพยาบาลละปูนโครงการถนนเส้นทางอ้อมเมืองต้าจักเหมืองง่านะเจ้าคือผอ.ชัดชัยเนี่ยนะเจ้าเปิ้นว่าจากการที่โรงพยาบาลละปูนนั้นมีการขยายการให้บริการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอสร้างความไม่สะดวกกับผู้มาใช้บริการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะเจ้าก็เลยมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทละปูนเนี่ยพิจารณาแนวทางแก้ไขเนื่องจากบริเวณถนนสายลพ3083ทางแยกทางหลวงหมายเลข106ถึงบ้านสีย้อยอำเภอเมืองละปูนเนี่ยคือสี่แยกตอนนั้นนะเจ้ามันจะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลละปูนแล้วก็สามารถที่จะนำพื้นที่เกาะกลางเกาะกลางถนนเนี่ยมาเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แขวงทางหลวงชนบทละปูนก็พิจารณาใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางเนี่ยเจ้าซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เวรคืนสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามต่างแยกในอนาคตแต่บัดเดียวเนี่ยแผนการก่อสร้างก็ยังไม่ได้เริ่มเตื้อเปิ้นก็เลยเอาพื้นที่ตรงนี้นะเจ้ามาใช้ปรับเป็นจุดกองเก็บวัสดุผิวทางที่เสื่อมสภาพนะแล้วก็ปรับปรุงเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการนะเจ้าก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออย่างก็ไปปรับไปเกรดที่ดินตรงนั้นก่อนนะเจ้าแล้วก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าสำหรับพื้นที่ตรงนี้เจ้าผู้รับจ้างได้ดำเนินการขนวัสดุมากองเก็บแล้วก็ปรับพื้นที่บางส่วนให้สามารถใช้งานได้โดยขณะนี้เปิดเป็นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลละปูนบาเซียงก้าจอดรถนะเจ้าท่านไปโรงพยาบาลละปูนเกาะเลยไปที่สี่แยกไฟแดงค่ะเนาะบริเวณนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้จอดรถได้โดยที่ท่านต้องจ่ายสตางค์เพิ่มนะเจ้าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จัดการเรื่องของระเบียบแล้วก็พัฒนาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมนะเจ้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเปิ้นก็จะทำเรื่องของกล้องวงจรปิดกาไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมมาตรการในการป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝนตกเนี่ยมูเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปเป็นสเต็ปแผนการนะจ๊ะแต่ว่าแขวงทางหลวงชนบทละปูนเพื่อก่อสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นลานจอดรถในอนาคตนะจ๊ะว่าจะใช้ว่าจอดไปแล้วก็วันหน้าเปิ้นจะเอาตี้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำทางอย่างนี้นะจ๊ะอาจจะเปิ้นห้องไม่อย่างไรอาจจะไปเดือดไปนี่คือเปิ้นเนี่ยก็ว่าได้นะเปิ้นเพื่อเอามาใช้ชั่วคราวบ่ได้นะจ๊ะแต่ว่าจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการรองรับการก่อสร้างในอนาคตตัวนะจ๊ะแต่ช่วงนี้บ่ได้ใช้เปิ้นก็เปิดโอกาสให้ประชาชน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

ฮักแต่ฮักว่านะครับเพลงเก่าๆเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นเพลงแรกในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งนะก็มีออกประกาศมาล่าสุดเวลา 18:00 น.เกี่ยวกับลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะครับอ่ะลืมบอกไปว่าพยากรณ์อากาศรอบนี้นะครับก็เป็นการคาดการณ์ลักษณะอากาศตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดน่านนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของการสแกนนะตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลับปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีการพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับส่วนอำเภอเมืองอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาบ้านทินี่บ้านโฮงนี่ไซแจ้วนะครับบ่มีกลุ่มฝนบนหน้าจอเรดาร์แต่อย่างใดนะครับเหมาะสำหรับการออกกำลังกายออกไปซื้อกับเขากับป่าเดี๋ยวยืมพอตั้งนอกห้องสูงกันก่อนมืดๆบดก่อนหรือว่าจะมีแสงแดดนะครับเดี๋ยวยืมพอกับเนื้อกระบอกมืดบดต่อใดนะครับจะสามารถนะครับทำกิจกรรมได้เนาะผู้ฟังครับแต่ว่าที่ทุ่งหัวช้างแล้วก็อำเภอลี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าเจอกลุ่มฝนกำลังอ่อนในพื้นที่นะครับมาการในช่วงแรกทักทายกันพอสมควรแล้วช่วงหน้าเฮามาอู้มาคุยกันนะครับวันนี้ผู้ว่าราชการลำปูนเนาะก็นั่งหัวโต๊ะเลยซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมดินถล่มนะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากติรับฟังเพลงกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังกลับมาป้ากันช่วงนี้ก็ติดตามกันต่อเนาะในเรื่องของฟ้าฝนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะภาคเหนือของเฮาก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับอย่างวันศุกร์นี่ร้อยละ80ตะวันนี่ร้อยละ60วันนี้เหลือร้อยละ40แต่ก็บ่ใจว่าที่จังหวัดลำพูนเฮาจะบ่ตกนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศตวยนะครับฝนตกจะนี่สิ่งที่น่ากลัวและก็มากู้กันนั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มซึ่งนะครับจะประมาทเรื่องนี้บ่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเวลา 11:00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์กับก็มีการประชุมนะครับนั่งหัวโต๊ะและเปิ้นท่านผู้ว่าเปิ้นก็นั่งหัวโต๊ะนะเปิดการฝึกซ่อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มประจำปี2569นี่ทันทีนะครับงานนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะตำรวจแก้สาธารณสุขการในอำเภอทั้ง8อำเภอก็มาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับการฝึกในวันนี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทุกภาคส่วนเลยถึงหน่วยกู้ภัยตึงกรมอุตุตึงปอพอนะมาฝึกสถานการณ์ตัวกันนะครับซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกที่ห้องว่า Table Top Exercise หรือที่เฮาห้องกันย่อๆว่า TTX นะมันคือการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ก็จะมีการยกตัวอย่างเนาะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผู้บัญชาการเป็นสั่งการจะได้หน่วยงานต่างๆมีหน้าที่ทำอย่างไรนะตามหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์นี่เนาะก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับมีการฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังเลยตลอดวันนี้นะครับแอะไปกันที่การประชุมก่อนเดี๋ยวดีเจโอมแกเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับซึ่งการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์นี่นะหัวหน้าเนาะก็มีการฝึกซ้อมกันนะหลายเขตเลยนะครับซึ่งทางหัวหน้าปภ.ลำพูนนะครับนายธนานวลปลอดก็ได้บอกนะบอกท่านผู้ว่าเนาะมาเดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นและก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะการมานั่งล้อมวงซ้อมแผนบนโต๊ะจะนี่ก็จะช่วยเช็คความพร้อมใน3เรื่องลักๆได้แก่นะครับ1เป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุดูว่าแผนติดตั้งจังหวัดเนี่ยวางไว้ถ้าน้ำท่วมแต่ดินถล่มแต่จะใช้งานได้แต่ก็2นะครับเป็นการเช็คระบบสั่งการและสื่อสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้บ่ซับสนสั่งการได้รวดเร็วแม่นยำนะครับ3เป็นการระดมกำลังเนี่ยเหมือนวันเนี้ยนะครับมาทุกภาคส่วนเลยทางกู้ภัยหลายหน่วยงานก็มาเอาเรือนะล้ำแต่ๆเลยนะครับคนมานะครับมาบอกว่าผู้ว่าว่ามีความพร้อม1 2 3 4หน่วยงานกสทช1 2 3 4นะครับหน่วยงาน NT ดาวเทียมเน็ตดาวเทียมระบบกู้ภัยต่างๆระบบตรวจระดับน้ำต่างๆนี่มาให้ดูกันบนโต๊ะมาให้หน้างานได้เห็นนะถึงการอัปเดตของหน่วยงานต่างๆว่าเทคโนโลยีปีนี้จะมีการยกระดับในเรื่องของอะไรอย่างกันพองนะนะครับนี่คือการระดมกำลังนะเช็คดูว่าคนพร้อมก็เครื่องมือพร้อมก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ฝากข้อความถึงพี่น้องชาวประชาชนนะการซ่อมครั้งนี้นะครับบ่ได้ทำไปตามหน้าที่ต่ออันนะเป็นการทำเพื่อสร้างความมั่นใจฮือพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดลำพูนของเฮามีระบบรับมือภัยพิบัติตีเข้มแข็งและพร้อมจะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนอย่างเต็มที่และหลังจากฝึกซ่อมนะวันนี้เรียบร้อยแล้วทางปภ.จังหวัดก็จะนำข้อบกพร่องต่างๆไปปรับปรุงแผนฮือสมบูรณ์ตีสุดเพื่อรับมือสถานการณ์แต่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนอุ่นใจได้นะครับเพราะหน่วยงานบ้านเฮานี่เตรียมพร้อมเชิงรุกกันอย่างเต็มที่เลยนะคุณผู้ฟังและแหมหนึ่งเรื่องตีจะฝากคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดเวลาเกิดเหตุแต่เนี่ยต้องระมัดระวังกันอย่างพ้องต้องทำตัวจะได้นะครับคุณผู้ฟังต้องติดตามหน่วยงานภาครัฐกันก่อนนะขออู้น้อยในเรื่องของกรมประ

ชาสัมพันธ์นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆของเฮาก็จะมีแผนรองรับนะสัตว์ในกรณีตีสถานการณ์วิกฤตนะครับจะมีแผนเตรียมรับมือเนาะแผนเผชิญเหตุนะครับและก็การถอดบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพายุจะเข้านี่นะทางกรมประชาสัมพันธ์นี่จะวางแผนเชิงรุกเนาะนั่นก็คือติดตามสถานการณ์ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในกรณีตีพายุนั่นๆ นะครับรวมถึงนำข้อมูลข่าวสารเนาะบ่ว่าจะเป็นทางปพ.หรืออย่าทางอุตุหรือว่ากระทรวงน้ําเนาะทรัพยากรน้ําหรืออย่างเนี้ยเฮาก็จะนําข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้เตรียมตัวก่อนแล้วถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเฮาก็จะมีการกรองข้อมูลนะครับตั้งศูนย์ขึ้นมากรองข้อมูลข้อมูลไหนเป็นแต้ข้อมูลไหนเป็นเท็จนะครับและข้อมูลกรองข้อมูลเผื่อให้พี่น้องประชาชนบ่ได้ซับสนแล้วก็ตกอกตกใจนะครับจะมีการมีทีมนั่งมอนิเตอร์รู้ข่าวสารเนาะว่าข่าวนี้ข่าวแต่ข่าวนี้ข่าวเท็จนะครับเฮาก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับโดยคือมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงแน่ชัดก็ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแต่นะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องกรองข้อมูลดีๆถ้าเกิดสถานการณ์อลึกตึกตักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการเท่านั้นบ่แชร์เฟกนิวนะต้องกรองข้อมูลก่อนที่จะรับรู้และแชร์กันต่อนั่นเองอ่ะอันนี้ก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันนะครับไปฟังเพลงกันแถมสักกรรมหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้เนาะมาติดตามในเรื่องของตีเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนกันดีกว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของผู้ว่าราชการเนาะในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับก็มีการฝึกซ่อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มนะในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise นะครับหรือว่า TTX นะในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการซ่อมในช่วงเจ้าที่ผ่านมานะช่วงบ่าย 13:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็มีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและก็นายอำเภอทั้ง8แห่งมาทดสอบระบบแฮม1ระบบที่ใช้ในการเตือนภัยเฮือพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือทดสอบระบบวิทยุสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยนะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นในทุกเนื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับอ่ะนั่นก็คือเป็นการซักซ่อมแผนนะจะได้ใจระบบตัวคนตัวนะจะได้มีความพร้อมนะซึ่งเป้าหมายในการประชุมช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คือการสั่งการตีรวดเร็วนะครับสิ่งที่ผู้ว่าต้องการนะนั่นก็คือการสั่งการตีรวดเร็วนะครับเพื่อซักซ่อมแล้วก็สั่งการประสานงานฉุกเฉินรวดเร็วและแม่นยำที่สุดรวมถึงจะใช้ระบบนี้ในการกระจายข่าวสารเพื่อส่งต่อข่าวสารนโยบายและแจ้งเตือนภัยจากรัฐบาลสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องนะครับและนะครับแนวทางปฏิบัติและก็ตารางการทดสอบสัญญาณในช่วงบ่ายตีตกลงกันนั่นก็คือนะจะซ่อมตามแนวทางนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับจึงได้มีการประชุมและแบ่งหน้าที่กำหนดเวลาทดสอบระบบวอนี่ไว้ดังนี้ในระดับจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนี่นะครับจะมีการทดสอบระบบทุกวันทำงานแรกของสัปดาห์เวลา9:00 น.เจ้าและก็จะมีวิทยุนะจองซิปนะทดสอบทุกวันทำงานเวลา10:00 น.เจ้านี่อันนี้ทดสอบทุกวันในระดับอำเภอนะนายอำเภอก็จะมีการทดสอบสัญญาณวิทยุนะครับรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกวันตีทำงานนะครับนอกเหนือจากทดสอบทุกวันแล้วจะต้องมีการรายงานผลการทดสอบส่งมาในวันที่10ของทุกเดือนนี่ดูความเอาใจใส่ของทางจังหวัดเฮานะครับในระดับพื้นที่เนาะกำนันกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีการเปิดวิทยุทุกวันวันละ2รอบคือเวลา 16:30 น.ถึงแล้วก็เวลา 17:30 น.นะครับเพื่อเป็นการรายงานสถานการณ์และรับฟังข่าวสารนะครับเป็นการทดสอบระบบไปตัวนะครับนอกจากนี้ยังมีการกระจายข่าวนะครับก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้ไปเปิดผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านเนาะได้รับข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนี่แล้วก็นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะในการเอาใจใส่พี่น้องประชาชนและก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะถ้าลึกตึกตักขึ้นมาหน้าฝนจะนี่เขาจะได้มีความพร้อมพี่น้องประชาชนก็ต้องรอรับข่าวสารติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างน้ำท่วมนี่นะพี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าให้ฮือติดตามในส่วนของช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าทางกรมประชาสัมพันธ์นะบ่ว่าจะเป็นปชส.บ่ว่าจะเป็นสวท.ลำพูนทุกช่องทางติดตามไว้เขาจะมีการนำแหล่งข้อมูลตีเชื่อถือได้กรองข้อมูลและข้อมูลตีเป็นข้อมูลแต่นะฮือพี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารอย่างสมมุติว่าน้ำท่วมขึ้นมาตามเพจต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนเนาะมักจะแชร์ข่าวเร็วอาจจะบ่ได้กรองบางข่าวอาจจะเป็นเฟกนิวนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีทีมมอนิเตอร์ที่จะมอนิเตอร์เช็คกรองข่าวสารตีถูกต้องและรวดเร็วส่งถึงพี่น้องประชาชนทุกช่องทางเห็นก็ว่าจะเป็นในเรื่องของความถี่วิทยุว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์นะหน้าเพจต่างๆรวมถึงวันนี้ผู้ว่าราชการนะครับก็มีการซักซ้อมในเรื่องของการใจหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะในเรื่องของข่าวสารนะครับแล้วก็คอยมอนิเตอร์นะครับคอยติดตามข่าวสารหน่วยงานราชการเนาะว่าทั้งจังหวัดมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่าง1234นะวันนี้ก็เข้าไปดูข่าวได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับเป็นการปฏิบัติการเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของทั้งจังหวัดลำพูนของเขาพักฟังเพลงการแฮมสักกำหนึ่งช่วงสุดท้ายนะช่วงหน้ากลับมาป้ากันกับรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

ครับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันเสาร์ที่4กรกฎาคม69นี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะเดินทางโดยสวัสดิภาพหลายท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านกลับจองหรือไปซื้อกับข้าวกับป่านะครับหลายท่านก็เดินทางท่องเที่ยวนะก็ขอให้ท่านเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเจอฝนก็บ่ได้ลืมนะขับรถขับลาเจอฝนก็ลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มเป็น2เต่าเพิ่มระยะเบรกระวังถนนลื่นแล้วก็บ่ได้เล่นมือถือนะครับบ่ได้ประมาทนะความปลอดภัยสำคัญที่สุดเน้อบนท้องถนนนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับใครตีแย่กับเขากับป่านะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ดีนะครับสำหรับดีเจโอมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆคือสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นอกคุณผู้ฟังเอาละครับดีเจโอมลาไปก่อนครับมาพักกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโต้ซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย การเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23ทับ9ถึง23ทับ10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน
4: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
3: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
5: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือกบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platform สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนออมพลัสได้ทันที
6: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักๆช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platform ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกและก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
5: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมประโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

0: ราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
2: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
4: มีคำสั่งแล้วครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.นะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐาน

0: านซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบเก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรป และจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นาทีสูงกว่า ระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา55นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา37นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา32นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา56นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่7เดือนกรกฎาคม2569ตรงกับวันอังคารนะครับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับในส่วนของทีมห้องส่งนะครับบุญประกอบอบกลิ่นทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณกรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพิระและเดชธรชัยโซดานะครับวันนี้นะแจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องส่งนะครับไม่ได้มาจัดรายการสดที่ห้องส่งแต่ใช้การโฟนอินเข้ามานะครับผมอยู่ที่งาน FA Thailand นะครับงานซึ่งมีการประกาศรางวัลต่างๆของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมีการประกาศรางวัลหลายๆรางวัล นะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดงานนะครับ FA Thailand Award 2025ถึง2026ครับเพื่อเชิดชูเกียรตินะครับแก่นักกีฬาแล้วก็บุคลากรด้านฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569นะครับรางวัล FA Thailand Award นะครับเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลนะครับวันนี้ที่โรงแรม The Grand Forbin Convention กรุงเทพมหานครนะครับแถวศรีนครินทร์นะครับซึ่งหลายๆรางวัลซึ่งจะมอบกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางเพจแล้วก็ Facebook ของ FA Thailand ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ Best Developing Club 2025ถึง2026นะครับนะฮะราชบุรี FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ด PT ประจวบ FC นี่นะครับ3สโมสรที่ลุ้นรางวัลที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับรวมถึงนะครับรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งนักฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็อย่างทางด้านของธีรพัฒน์ปรือทองนะครับนี่เล่นในกับทางด้านของในเจลีกของญี่ปุ่นนะครับมียศกรบุรพาชลบุรีนะครับแล้วก็มีธนกิจโชคเมืองปักจากบุรีรัมย์นะก็ลุ้นรางวัลอย่าง Player of the Year นะครับฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมนะครับกำลังรอเปิดเผยอยู่ว่าใครจะได้ลุ้นนะครับรางวัลฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีครับก็มีทนายของเจนจราบุปผาดาริกาเพียรภัยลุนแล้วก็แพรพลอยหัวใจเพชรนะครับแล้วก็ฟุตซอลชายยอดเยี่ยม3คนที่มีคะแนนนะครับที่จะได้ลุ้นรางวัล นะครับณรงศักดิ์วิงวอนอิทธิชาประภาพันธ์และเทิดศักดิ์เจริญพงศ์นะครับฟุตบอลหญิงนะครับรางวัลผู้เล่นฟุตบอลหญิงผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มี3คนนะครับจะได้ลุ้นกันก็มีทางด้านของวิริญญาแกรนกสิกรรมจานิสตากินันทุยาแล้วก็ฮาลิยองนะครับแล้วก็นักฟุตบอลต่างชาตินะมีลุ้นกัน3คนนะครับมีทางด้านของสเตนิโอจูเนียร์นะครับโรเบิร์ตซูแล้วก็กาก้าเมนเดสนะครับกาก้าเมนเดสนี่การท่าเรือโรเบิร์ตซูนี่บุรีรัมย์นะแล้วก็นักฟุตบอลไทยที่มีลุ้นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีฟุตบอลไทยลีกนะครับก็สศรไข่ประโคนอนันต์ยอดสังวานสุพนันบุรีรักษ์นะครับแล้วก็นักฟุตบอลฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะ Women Player of the Year ก็มี3คนนะครับปานิษฐาจิรณภะวิบูลนะครับสาวลักษณ์เพียงงามและวิรัญญาแกรนกสิกรรมนะครับแล้วก็นักฟุตบอลไทยที่มีลุ้นรางวัลนักฟุตบอลแห่งฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะ Men Player of the Year นะครับก็มี3คนนะครับนิโคลัสแมคคินสันธีรธรบุญมาทันและเพียรนชัมรัศมีนะครับแล้วก็รางวัลอีกรางวัลนึงซึ่งถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปีไทยลีกนะครับสะสมภพประเสริฐชัตวันศรีปานและวรวุฒิศรีมคะนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลายๆคนในหน่วยงานของกีฬาแล้วก็หลายๆคนในวงการฟุตบอลครับมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผลการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลนะครับพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีนะครับชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับที่เทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนครราชสีมาวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงอันดับต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ไทยสุดท้ายแล้วเราแพ้เกาหลีใต้นะครับนะไทยหยิบถ้วยแชมป์พรีเซนต์คัพ2สมัยนะครับ แล้วก็อันดับ4รายการนี้2สมัยติดต่อกันนะครับในปี2022แล้วก็2024เจอกับเกาหลีใต้นะอันดับที่5ครั้งที่แล้วนะครับปรากฏว่าเราชนะไปเซตแรกอย่างเดียวนะครับ25-17หลังจากนั้นเกาหลีใต้เก็บ3เซตรวดเลยนะฮะชนะเรา27 25 25 12และ25 14ก็ชนะเราไปนะครับ3-1เซตเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนสาวไทยก็หมดสิทธิ์นะครับที่ได้เข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์เคยทำได้ครั้งหนึ่งที่นครราชสีมาครับถอยหลังไปเมื่อปี2014ก็12ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเข้าชิงแพ้ญี่ปุ่นนัดชิง1-3นะครับก็ผ่านมา12ปีเรายังไม่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอีกเลยนะครับนะในปี2018เนี่ยได้ที่4นะในปี2017ได้ที่4ได้เหรียญทองแดงนะครั้งหนึ่งนะครับก็เราก็แพ้เกาหลีใต้ไปนะเกาหลีใต้เข้าชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่3นะเกาหลีใต้จะไปชิงกับจีนนะซึ่งรออยู่แล้วจีนเมื่อวานนี้เอาชนะญี่ปุ่น3-0เซตนะครับแล้วก็คู่ชิงวันนี้นะครับเวลา 19:00 นจีนเจอกับญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับจีนจะได้ไปป้องกันแชมป์นะครับเจอเกาหลีใต้นะรอบชิงชนะเลิศนะครับใครจะได้แชมป์นะรอลุ้นกันนะครับส่วนไทยเจอกับญี่ปุ่นในการชิงอันดับที่3แล้วก็จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของไทยชนะญี่ปุ่นนะครับ3-2เซตนะครับแพ้ไปก่อน14-25ชนะ25-21ชนะ25-19แพ้23-25และชนะ20ชนะ15-13นะครับไทยได้เหรียญทองแดงในการเจอกับญี่ปุ่นนะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับลุ้นจีนกับเกาหลีใต้กันก่อนหน้านั้นนะครับ10:00 นนะฮะที่เทอร์มินอลฮอลล์นะครับก็ชิงอันดับที่7ที่8กันอินโดนีเซียชนะมองโกเลีย3-1นะครับได้อันดับที่7คาซัคสถานนะฮะชิงอันดับที่5กับเวียดนามนะครับปรากฏว่าเวียดนามชนะ3-0เซตนะครับเวียดนามได้ที่5คาซัคได้ที่6นะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก็มีการจัดอันดับตั้งแต่อันดับที่9ถึงอันดับที่16นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกรายการนึงพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่ครับในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่3นะฮะที่จะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ซ้อมกันเต็มที่นะครับที่สนามซ้อมอาโซเรอารีนาอาสกะนะครับเราซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับเน้นรุกเน้นรับนะครับเน้นเกมรับในการเจอเกมรุกของสหรัฐรับอย่างไรและโต้กลับทำแต้มอย่างไรนะครับเชื่อแน่นอนแล้วครับสหรัฐใช้ความสูงความแข็งแรงของผู้เล่นนะฮะแข็งแกร่งของผู้เล่นในการใส่ลูกใส่เรานะอยู่ที่เราจะรับและโต้ด้วยความเร็วสู้กับเขาได้อย่างไรครับวันนี้คุณออสเนี่ยใช้เทคนิคต่างๆที่มีอยู่นะเรียนรู้ในการเจอกับสหรัฐพรุ่งนี้ได้เชียร์กันแน่นอนนะครับไทยเจอกับสหรัฐนะครับแต่ว่าคู่อื่นๆในวันพรุ่งนี้ในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตุรกีเจอโปแลนด์นะครับเบลเยียมเจอโดมินิกันไทยเจอกับสหรัฐนะครับแล้วก็ยูเครนเจออิตาลีญี่ปุ่นเจอบราซิลฝรั่งเศสเจอเนเธอร์แลนด์จีนเจอแคนาดาและเชกเกียเจอเยอรมนีนะฮะติดตามกันได้พรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับในช่องทางฟรีทีวีนะครับติดตามแล้วก็เชียร์ลุ้นกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับเพิ่มเติมคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยไทยเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับสนามสัปดาห์ที่3นะครับเราเจอกับสหรัฐอเมริกา 13:30 นะครับวันที่8กรกฎาคมส่วนวันที่9กรกฎาคมเนี่ยไทยเจอกับญี่ปุ่น 17:20 วันที่11กรกฎาคมนะครับเจอกับบราซิล 13:30 และวันที่12กรกฎาคมเจอกับตุรกีนะครับ 13:30 หมายความว่าเราพัก1วันนะในวันที่10นะครับแข่ง2นัดแล้วก็พัก1วันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะแข่งขันนัดที่3นัดที่4ในการเจอกับบราซิลและตุรกีนะครับส่งกำลังใจเชียร์ให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยกันนะครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนนะครับเจอกับโปรตุเกสนะครับแล้วก็คู่นี้นะแรกกันสนุกนะครับแล้วก็เป็นสเปนที่บุกได้เยอะกว่าส่วนโปรตุเกสลูกทีมนะของพี่โดฮะคริสเตียโนโรนัลโดก็รับดาโต้ครับทำท่าจะเสมอกันในเวลา90นาทีนะครับแต่ว่าทดเวลาบาดเจ็บ6นาทีนะนาทีแรกเท่านั้นเองนะครับมิเกลมาริโน่นะครับเป็นตัวสำรองลงมากลายเป็นซุปเปอร์ซับครับหลุดยิงประตูให้กับสเปนนะครับได้ประตูชัย1-0นะครับก็ทำให้โปรตุเกสของทีมคริสเตียโนโรนัลโดฮะนำทัพก็แพ้กับสเปนแชมป์โลก1สมัยแล้วก็แชมป์ยูโรโหนล่าสุดนะครับก็ตกรอบไปนะครับสเปนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ แล้วก็ผู้เล่นตะวันยอดเยี่ยมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแมนออฟเดอะแมตช์ก็คือโรดี้นะฮะโรดี้คุมทีมแดนกลางนะครับให้ทีมชนะ 1-0 นะครับนะส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะก็บอกว่านี่คือคำถามหนึ่งแหละนะครับว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านัดที่แพ้สเปน 0-1 นะครับคริสเตียโนโรนัลโดบอกว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมากับความรู้สึกสบายใจเพราะว่าทุ่มเทเต็มที่แล้วนี่คือฟุตบอลครั้งสุดท้ายของผมผมเสียใจที่ต้องตกรอบแบบนี้แต่ว่าผมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่แล้วทำดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จะได้มีเวลาทบทวนทุกอย่างใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอะไรโดยไม่ต้องคิดนะครับชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะครับยังไม่รู้ว่าจะประกาศเลือกเล่นทีมชาติเมื่อไหร่นะแต่ว่าค่อยว่ากันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเล่นฟุตบอลรอบสุดท้ายมา6สมัยนะครับ2006 2010 2014 2018 2022 2026ทำประตู11ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับคริสเตียโนยังไม่ประกาศนะครับว่าจะลาทีมชาติตอนไหนแต่โรเบโตมาร์ติเนสกุนซือของโปรตุเกสนะครับประกาศลาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพาทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับโรเบโตมาร์ติเนสนะครับถึงแม้ว่าสัญญาจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้นะ31กรกฎาคมนะครับก็จบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026ก็นั่นแหละครับก็ลาออกพอดีซึ่งไม่ต่อสัญญาฉบับใดด้วยแล้วครับนะประกาศลาออกโปรตุเกสไปชิงกับเบลเยียมครับเบลเยียมเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบลเยียมชนะไป4ประตูต่อ1นะครับเบลเยียมเนี่ยครองเกมได้เหนือกว่าชัดเจนนะเหนือกว่าสหรัฐอเมริกานะฮะตลอด90นาทีนะครับแล้วก็ยิงประตูชนะไป4ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับ1ประตูต่อ0ครับลูกแรกได้การยิงประตูของชานเดอเกเตอร์ลาเดอร์นะครับนาทีที่9ก่อนที่มาลิกทิสแมนยิงตีเสมอให้กับสหรัฐอเมริกานาทีที่31ตีเสมอแค่2นาทีครับชานเดอเดเกอร์ลาเดอร์ยิงประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วก็ให้เบลเยียมนำนะครับ 2-1 ก่อนที่ฮันคาวาเน่นนาทีที่57และโรเมโรลูกากูครับมานิ่งๆมาเงียบๆแล้วก็ยิงประตูครับฝังเลยนาทีที่ 90+3 นะครับให้ทีมชนะ 4-1 นะครับซึ่งเจ้าตัวโรเมโรลูกากูนี้ยิงมาแล้ว3ประตูนะจากการเป็นลงเป็นตัวสำรอง3นัดล่าสุดนะฮะลงมือเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูได้นะครับเจอนิวซีแลนด์ก็ยิง1ครั้ง1ประตูเจอเซเนกัลยิง1ครั้ง1ประตูเจอสหรัฐอเมริกายิง1ครั้งก็1ประตูเป็นตัวสำรองที่คมจริงๆสำหรับโรเมโรลูกากูนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะแฟนฟุตบอลไม่ควรพลาดนะครับน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วมั้งนะในรอบนี้รอบ16ทีมนะครับเมสซี่เจอกับโมซาร่าแม่มีคนเดียวเท่านั้นที่จะไปต่อจะเป็นเมสซี่หรือโมซาร่า23นาฬิกานะครับก็คู่นี้จะเจอกันนะครับทางด้านของเมสซี่กับโมซาร่าอาร์เจนตินาทีมเต็งเจอกับอียิปต์นะครับทีมอีกทีมยอดทีมจากทวีปแอฟริกาใต้นะครับก็รอลุ้นกันในค่ำคืนนี้ใครจะชนะใครจะตกรอบใครจะเข้ารอบนะครับโมซาร่ากับเมสซี่ได้วัดกันแน่นอนแหละครับแนวรุกแนวแบกหัวใจของทีมทั้ง2คนเลยทีเดียวนะครับมีแซวด้วยสำหรับโมซาร่าเนี่ยโซโบสไลนะครับกองกลางของลิเวอร์พูลนะฮะหลังจากที่ทีมไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะฮะมาซ้อมที่ศูนย์ฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลนะแล้วก็เจ้าตัวก็ซ้อมเสร็จแล้วก็แฮชแท็กนะไปยังโมซาร่านะบอกว่านายโมซาร่านายกลับมาซ้อมที่เอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก่อนนะเพราะว่ามารายงานตัวนะช่วงปีสั้นได้แล้วนี่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นการแซวโมซาร่านะบอกว่าติดตามโมซาร่าอยู่ซึ่งปัจจุบันโมซาร่านะหรือว่าโมเมดซาร่านักเตะของอียิปต์เนี่ยก็เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อยู่นะครับหลังจากที่ยกเลิกสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลหมดในปี2027นะครับยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดนะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะไปอยู่กับทีมสโมสรไหนก็คงจะต้องหมดภารกิจกับทีมชาติอียิปต์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก่อนนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมปรีซีซั่นนะครับในการเยือนสหรัฐอเมริกาเจอกับซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับรอลุ้นกันนะครับพูดถึงปรีซีซั่นแล้วนะอย่าลืมนะ4สิงหาคมเนี่ยแอสตันวิลล่านะมาเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็บัตรยังมีให้เข้าชมอยู่นะครับก็รอติดตามดูนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับ BG ปทุมนะฮะ รอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณครับเมื่อวานนี้ท่านเดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะเป็นเรื่องของการประชุม นะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารต้องห้ามในทางการกีฬานะฮะครั้งที่1 นะครับการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานะฮะเรื่องของนี่แหละครับก็เป็นการประชุมพูดคุยกันนะฮะในแนวเป็นแนวทางในการพัฒนากีฬาไทยนะครับเพราะว่าจะมีการเรื่องของปรับโครงสร้างด้วยนะในโครงสร้างเรื่องของกีฬากระทรวงกีฬาโครงสร้างเรื่องของการบริหารราชการนะครับส่วนเรื่องของกีฬานะฮะเรื่องของก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมานะเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่จะสามารถสร้างรายได้และก็เป็นอาชีพให้กับประชาชนได้นะครับควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและก็การส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติทางนี้ในด้านการกำกับดูแลมาตรฐานกีฬาที่ประชุมเห็นชอบนะครับหลักการยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาให้มีสถานะเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระโปร่งใสและลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับหน่วยงานผู้จัดการแข่งขันอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับส่วนเรื่องของประเด็นที่สำคัญที่นักข่าวฝากถามนะแล้วก็ท่านก็รับปากแล้วนะฮะว่าจะไปดูก็เรื่องของความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนนะครับบอกว่ากระทรวงนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กเป็นอันดับแรกโดยมีมาตรฐานการอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬามวยกับการควบคุมเด็กรวมทั้งมีแนวทางสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณแก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยของนักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนนะครับพูดถึงมวยแล้วมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยสถาบันมวยไทยนะฮะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเดอะบาลีรีสอร์ทแอนด์สปาเมืองพัทยาชลบุรีนะครับซึ่งมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.วิรศักดิ์วิสารพอดอธิการบดีมหาวิทยาลัยขออภัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดประชุมนะแล้วก็มีวิทยากรผู้แทนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีนักมวยอย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนักมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาด้วยนะครับแล้วก็มีท่านของวชิรวัตรีธีรวัฒน์ยัวยิ้มนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับวัตถุประสงค์ก็คือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและก็ผู้เชี่ยวชาญในวงการมวยนะครับในการกำหนดทิศทางและการยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดอีเวนต์มวยของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการพัฒนามวยไทยในทุกมิติเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและการผลิตบุคลากรด้านมวยไทยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเรื่องของแผนจัดการแข่งขันและก็อีเวนต์มวยไทยภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเองเพื่อสร้างเวทีให้กับนักกีฬาได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะมาเล่าให้ฟังเรื่องของ e-sport นะครับเรื่องของสโมสรกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตอบรับการส่งทีม e-sport ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน FIFA E-Nation League 2026นะครับประเภทคอนโซลและโมบายสำหรับ e-sport ประเภทโมบายประกอบด้วยพงวิทย์แต้วัฒนสกุลนะครับแล้วก็มีจอมคาถาอยู่ประพัดนะครับธนากรจินดาและก็ธวัชชัยหนูงามนะครับซึ่งตอนนี้การแข่งขัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยเก็บคะแนนสะสมรวม375คะแนนอยู่อันดับที่1ของโซนเอเชียอีสต์โอเชียเนียนะครับตามด้วยมาเลเซีย335คะแนนนะครับแล้วก็อินเดีย310คะแนนเท่ากับกัมพูชาล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับได้เปิดเผยโปรแกรมนะครับออกโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่3ของประเภทโมบายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ e-sport ไทยประเภทโมบายสัปดาห์ที่3อยู่สายเดียวกับกัมพูชาเวียดนามนิวซีแลนด์และกวมนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดในวันนี้นะครับซึ่งแข่งขันในวันนี้วันแรกนะครับแข่งขันกันหาอันดับ1และที่2เข้าสู่รอบน็อกเอาท์เพื่อหาทีมแชมป์ในสัปดาห์ที่3นะแข่งขันวันที่7 8 9กรกฎาคมนะครับวันนี้เนี่ยแข่งแบบพบกันหมดนะฮะไทยเจอมาเลเซียนะครับไทยเจอเวียดนามไทยเจอนิวซีแลนด์และไทยเจอกับกวมนะครับแข่งตั้งแต่18นาฬิกาจนไปถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็จะมีทีมเข้ารอบ FIFA Continental Championship 2026ไปด้วยนะฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด4อันดับแรกจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์ที่3นะรอลุ้นกันสำหรับการแข่งขัน FIFA E รอบ Nation League โซนเอเชียอีสต์โอเชียเนียนะครับมีทั้งหมด6ชาติจะผ่านเข้าแข่งขันนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมเพื่อหาตัวแทนของ FIFA E World Cup นะครับไปแข่งขันรายการ FIFA E World Cup ที่ริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของไทยกันนะครับลงไปที่ปักใต้ที่หาดใหญ่สงขลานะครับเรื่องของความสำเร็จครับนายอัครไกรมหาศรีนายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ครับมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการระดับประเทศครับโจรไกจูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งก้าวสู่เป็นปีที่12นะครับสนามที่1แข่งที่สนามแบดมินตันศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนสะสมระดับที่5โดยรับรองมาตรฐานและใช้กฎการขันระดับสากลนะครับมีนักกีฬาเข้าแข่งขันมากมายนะครับนะแล้วก็ขอบคุณเรื่องของผู้จัดการแข่งขันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางยูนิคทางจระเข้นะที่จัดการแข่งขันนะฮะให้ทุกคนนะน้องๆเข้ามาแข่งขันนะครับรายการจระเข้จูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับขออภัยนะครับรายการนี้นะได้รับความสนใจจากนักแบดมินตันเข้าแข่งขันกันมากมายนะแข่งขันจบในวันนี้นะฮะแข่งขันตั้งแต่วันที่3นะครับก็วันนี้จบแล้วก็มีการมอบรางวัลกันนะครับเป็นกำลังใจครับให้ก้าวสู่นะเวทีระดับที่สูงกว่านี้นะฮะระดับประเทศชาติแล้วก็ก้าวสู่ในระดับเอเชียต่อไปในอนาคตนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกับความฟิตของนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาไทยชุดศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งเก็บมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน2569นะครับปรากฏว่านักกีฬาชุดเอเชียนเกมของเราเนี่ยฮะสภาพร่างกายอยู่ในระดับดีถึงดีมากถึง 81% นะครับจนเพราะว่าดร.กองศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการเช็คความฟิตขั้นสุดท้ายเป็นการทดสอบครั้งที่3นะเพื่อให้นักกีฬาของเราแข็งแกร่งที่สุดให้ถึง 100% นะก่อนที่จะไปลุ้นคว้าเหรียญนะซึ่งตามเป้าไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2565ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่าที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปแล้ว2ครั้งพบว่านักกีฬาไทยผ่านเกณฑ์การทดสอบอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจซึ่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทุกคนนะจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะตามระเบียบทั้งหมด3ครั้งนะครั้งสุดท้ายกำหนดไว้16มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569นะครับส่วนการทดสอบ2ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2569เนี่ยภาพรวมนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะอยู่ในระดับเกณฑ์ดีถึงดีมากนะฮะกว่า 81% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยากจะต้องการที่จะยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายให้ดีมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งบอกว่าผลการทดสอบนะฮะ2ครั้งที่ผ่านมานักกีฬาก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 25% เกณฑ์ดี 56% เกณฑ์ปานกลาง 16% เกณฑ์ต่ำ 2.6% นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายปานกลางต้องขยับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีให้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ดีต้องขยับขึ้นไปให้เป็นดีมากอีกนะซึ่งความพร้อมทางร่างกายที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพทั้งในด้านทักษะและเทคนิคต่างๆอย่างเต็มที่เมื่อถึงช่วงเวลาแข่งขันการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง47สมาคมตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าจะต้องทำให้เหรียญทองเอเชียนเกมคราวนี้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองนะคุณผู้ฟังจะเชื่อไหมล่ะว่าเราจะได้15เหรียญทองนี่นะครับแต่ว่าอยู่ที่นักกีฬาอยู่ที่สมาคมอยู่ที่กองเชียร์นะครับเราลุ้นไปเชียร์พร้อมๆกันนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเวลานะอีกหลายเดือนนะแต่ว่านับไปก็ไม่นะก็เดี๋ยวไวเกินนะต้องซ้อมให้ทันต้องฟิตให้ทันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยพรุ่งนี้นะครับเจอกับสหรัฐอเมริกาวันพุธที่8กรกฎาคม 13:30 น.เชียร์ไปพร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
3: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
2: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
4: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากนิริศพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรใน7สหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบหรือแพทย์ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
7: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับยื่นสิ่งของแลกค่าตอบ

0: ผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
1: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการซื้ออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
0: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนุชศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
3: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซเกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่า JCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออก

0: จากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซงกาคุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในอีวานกิลกล่าวเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ประตูต่อ0ทำให้ทัพชงโคม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงสะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปินส์59ต่อ50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: ความชัดเจนของการทำงานในด้านกิจการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
1: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพ อยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันร้อยละ81ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุดมะทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2021 ถึง 2022 ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยเฟลิเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
4: ่คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิตบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุก

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8 ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าผ่านพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัวควีนออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพล้ำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวควีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีควีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินควีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวควีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงควีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของควีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิงสองชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

ควินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3 ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาร์คอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุดพ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล 1ก็พอนะเสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพะเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไป2 ช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8 ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดาน
เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10 นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลูกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอาหมัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอและอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
5: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2กรัม พร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดประกาศสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
7: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
10: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
10: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
11: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมกับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิ่งนะครับวันนี้ก็อากาศแบบทึมๆนะครับผมดูแบบว่าเหมือนมีฝ้ามีหมอกมีควันนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าอากาศน่าจะแปรปรวนแบบนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับก็จะมีผลกระทบจากพายุนะครับผมที่อาจจะไม่พัดผ่านบ้านเราโดยตรงแต่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของฝนพอสมควรเลยใน2-3 วันก่อนน่าจะเห็นฝนนะครับเห็นลมบ้างนะครับผมแต่วันนี้ก็ 40% ของพื้นที่น่าจะมีน้อยมากๆเลยนะครับผมที่ไหนฝนตกบ้างก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้คาดว่านะอยากจะให้พอดีเมื่อคืนนะเมื่อคืนนอนฟังเพลงอยู่แล้วมีเพลงแบบว่าค่ำเมืองนะครับผมขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฟังเย็นสบายใจเหลือเกินนะวันนี้เลยเอาเอลมาเปิดในช่วงแรกๆสักหน่อยกันนะครับผมเพลงที่นำมาฝากทุกท่านเผื่อทุกท่านจะชอบแล้วก็จะได้แบบว่านอนหลับฝันดีเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข่าวๆต่างๆนะครับผมมาฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมฟังเพลงเย็นๆสบายๆแล้วเรามาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมท่านนายกก็ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับแล้วก็งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งความคืบหน้ามีไปแล้วกว่า 90% เลยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายครับผมท่านนายกก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับราชรถแล้วก็พระยานมาตรนะครับผมแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับที่อาคารมณฑลพิธีนะครับท้องสนามหลวงเนาะโดยกรมศิลปากรนะครับรายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยครับมีความคืบหน้าแล้วไปแล้วประมาณ 90% เลยนะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569นี้ท่านนายกนะครับยังได้รายงานนะครับรับรายงานในเรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ประกอบพระเมรุเนาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชริตวราชธิดานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะครับแล้วก็พระราชอิสริยยศได้รับพระราชทานตลอดจนนะครับผมสอดคล้องกับจริยวัตรนะครับอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติงดสูงสุดนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นนำขึ้นทูลเกล้านะครับถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงที่จะพระราชวินิจฉัยต่อไปนะครับจากนั้นนายกก็ได้ไปเยี่ยมชมนะครับการดำเนินงานของสำนักช่างสิบหมู่แล้วก็มีการตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรซึ่งติดตามความเรียบร้อยแล้วก็ความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมในการทำงานเป็นตามแบบแผนแล้วก็การดำเนินทุกขั้นตอนแบบสมพระเกียรติกันด้วยนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ในการเนาะพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยนะครับทั้งไงแล้วก็ทุกคนต่างที่จะแสดงนะครับความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งง่ายๆเลยครับผมทุกวันนี้พระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้นะครับผมทั้งสองพระองค์เลยก็เป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้นแล้วเรานำมาทำตามนะครับผมหรือว่าปฏิบัติตามหรือนำกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้แล้วก็แค่นี้แหละครับผมไม่ยากเลยเราก็จะน้อมนำนะครับเอาสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสได้ทำไว้นะครับผมเอามาทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับเพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับให้ทั้งสองพระองค์กันเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกนะครับผมพักฟังเพลงกันอีกสักหน่อยนึงนะครับผมแน่นอนเลยว่ามีข่าวหลายอย่างเลยนะครับผมแน่นอนเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนอาจจะแบบว่าติดตามกันอยู่เนาะเนื่องจากว่ามีการในเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการนะซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เผยว่าการตรวจสอบทุจริตสอบนะครับข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนเร่งดำเนินการนะครับพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับหากผิดจริงถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนนะครับเอาผิดทางอาญาด้วยแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปราบปรามแล้วก็สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เร็วเท่ารัฐบาลนี้อีกแล้วนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าผลการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะพบ 5,000 คนเลยนะครับที่มีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงในประกาศผลสอบสะท้อนนะครับถึงการร่วมกันโกงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงแน่นอนเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงหรือมองว่ากระบวนการนี้นะครับผมดำเนินการไปแล้วแต่หลักฐานและก็ข้อมูลจะถูกกำจัดในระยะเวลาหนึ่งเมื่อกระบวนการจบหรือว่าเรื่องมันจบไปแล้วใครผิดก็เอาตามกระบวนการเลยครับไม่ต้องรอศาลเนาะเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้ามีมาไม่ถูกต้องก็ยกเลิกไปเลยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยคงต้องเพิกถอนเรื่องการบรรจุแล้วก็ส่วนเงินเดือนก็ต้องเรียกคืนต้องมีคดีในเรื่องของอาญาด้วยเพราะถือว่ามีการมีที่มานะครับที่ไปถูกต้องนายกนะครับกล่าวว่านายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่น
ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปราบปรามและสามารถสรุปผลและดำเนินการได้เร็วเท่ารัฐบาลนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของฝีมือแต่เป็นเรื่องของการไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นเพราะทุกหน่วยงานเข้ามาดำเนินการดำเนินคดีก็เป็นทีมเดียวกันหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการติดตามนะในเรื่องของผลสอบบรรจุเนาะใครที่ติดตามอยู่อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับผมพักฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเผื่อใครแบบเครียดกับข่าวเนาะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในส่วนของยาลดความอ้วนกันสักหน่อยนะช่วงนี้ยังไงแล้วมีข่าวทางสคบ.เยอะเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ

มาครับพาครับกลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมฟังเพลงกันแล้วมาฟังข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้เลยนะครับช่วงก่อนเที่ยงเนาะท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบนะครับผมพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินะครับผมร่วมกับพลตำรวจเอกนะครับสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันนะหลังเจ้าหน้าที่นะครับเข้าตรวจค้นโครงโรงงานผลิตแล้วก็โกดังเก็บผลิตภัณฑ์รวม2จุดด้วยกันในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผมรัฐบาลนะครับบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงตามแนวทางของท่านอนุทินนะครับผมนายกอนุทินของเราโดนได้สั่งการให้สคบ.นะครับบูรณาการกับตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อปราบปรามสินค้าอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเข้าถึงง่ายแล้วก็ตรวจสอบยากนะครับโดยใช้การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี้แหละครับผมโดยที่ประชุมนะครับก็หารือกันนะว่าผู้บริโภคเสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิเข้าไปครับแล้วก็มีมติมอบหมายให้อย.นี่แหละตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของการโฆษณาแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างเข้มงวดเลยจนทำให้นำไปสู่การขยายผลของตำรวจสืบสวนนครบาล นะครับสืบนครบาลถึงแหล่งผลิตในวันนี้หรือสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะสืบเนื่องจากผู้บริโภคหญิงรายหนึ่งที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละครับผมต้นเดือนเนาะต้นปีครับผมหลังรับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิเนี่ยนะครับผมสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งวันนี้แหละครับผมประมาณตอนเช้าๆได้นำหมายค้นสารนะครับจังหวัดนนทบุรีเข้าไปตรวจค้นโกดังซอยตาด้อนนะครับผมตำบลแม่นางนะครับอำเภอบางใหญ่นะครับแล้วก็ขยายผลไปยังโกดังอีกบริเวณที่ใกล้เคียงกันผลการตรวจค้น2จุดนะครับพบเครื่องจักรสายพานผลิตครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตสารตั้งต้นนะเครื่องบรรจุแคปซูลเครื่องทำความสะอาดแคปซูลหรือบรรจุซองอัตโนมัตินะครับซึ่งเครื่องเหล่านี้นะครับผมก็มีสารอีกด้วยนะเจอสารตั้งต้นผสมแล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุแคปซูลนะครับมีแคปซูลเปล่าอีกมากมายเลยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิบรรจุขวดสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลิโซ่นะครับผมและก็ฉลากของทั้ง2ยี่ห้อรวมกว่านะครับของกลาง45รายการด้วยการจำนวนกว่า 10,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ3ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับยิ่งอีกทั้งยังพบผู้ดูแลนะครับเป็นชาวต่างชาติ3รายด้วยกันนะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวไปสอบปากคำต่อไปนะทั้งนี้นะครับผมผลิตภัณฑ์ทั้ง2ยี่ห้อนะไม่มีเลขสารระบบอาหารด้วยไม่มีเหล็กอย.ด้วยเคยประกาศเตือนภัยนะว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากเคยตรวจพบนะครับว่าการมีการลักลอบนำไซบูทามีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทประเภท1มีอันตรายต่อระบบหัวใจระบบหลอดเลือดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของสคบ.ก็ได้รวบรวมนะครับข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ต่างๆกรณีต่างๆไว้นัดเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในวันที่13 กรกฎาคม 2569นี้ควบคู่กันนะครับผมก็มีการตรวจสอบผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับผมและมีการปิดกั้นร้านค้าที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเนาะครอบครัวผู้ที่เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายตามพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยปี51นั่นเองนะครับซึ่งผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการนั่นเองการสูญเสียครั้งนี้เนาะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำนะครับผมและนี่ท่านสุภามาศบอกไว้เข้าดูแลการเยียวยาการให้สิทธิทางกฎหมายของครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่โดยนัดเจรจานะครับไกล่เกลี่ยนะครับวันที่13เหมือนที่บอกไปเนาะดังนั้นแล้วนะครับเรื่องอาหารเสริมต่างๆนะครับก็ให้ความสำคัญมากเลยในเรื่องของรัฐบาลนี้เพราะมองว่าอะไรที่มันเข้าปากแล้วมันเข้าสู่ร่างกายโดยตรงเนี่ยหากมันมีสารปนเปื้อนมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะถ้าสุภมาศบอกว่าเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดเลยต้องตรวจสอบว่ามีเลขสารระบบอาหารหรือว่าอย.ไหมแล้วก็ตรวจสอบเลขนั้น
ได้จริงนะครับส่วนปากกาลดน้ำหนักอะไรต่างๆนี่แหละที่กำลังดังอยู่เนาะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์การดูแลของแพทย์ต้องซื้อผ่านสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตและให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นนะครับห้ามซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เด็ดขาดความพร้อมไม่มีค่าเท่าชีวิตของเรานะท่านผู้ฟังครับผมคนที่รักเราคนที่ชอบเราเขาไม่ได้มองแค่เรื่องสัดส่วนเนาะมันต้องอยู่ที่ใจกันด้วยนะครับผมผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือพบเบาะแสนะครับท่านผู้ฟังจดไว้เลยเบอร์นี้สคบสายด่วนนะ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ก็ได้ ocpb.go.gh หรือง่ายที่สุดก็คือไปที่สารกลางศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของยาลดความอ้วนกันด้วยนะครับ

ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับฟังเพลงเพื่อคุณนะครับวันนี้ก็ฝากสิ่งไว้นะครับผมเผื่อใครคิดถึงกันนะเดี๋ยววันไหนที่อยู่ดึกๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดการสามารถโทรมาขอเพลงกันได้นะครับผมแต่วันนี้ขออนุญาตนะครับฝากเสียงไว้แล้วกันเนาะเมื่อวานให้ฟังเพลงยาวเลยนะครับผมวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเนื่องจากว่าเป็นห่วงจริงๆนะในเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่ฟังอยู่เนาะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปบอกต่อกันได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักนะครับผมแล้วก็กลับมาฟังเพลงเพื่อคุณแบบนี้ได้เนาะลูกกรุงลูกทุ่งเนาะเราจัดให้หมดเลยนะครับเผื่อว่าใครชอบลูกกรุงก็มาฟังเพลงเย็นๆได้ลูกทุ่งนะวันนี้ก็มีเพลงคำเมืองนะครับผมมันคล้ายๆเพลงบัลลาดเนาะเป็นเหมือนราษฎรต่างๆเนาะเวลาเพลงคำเมืองของเราแต่งเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมเอามาเปิดให้ฟังกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เพลงเพื่อคุณต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็วันพุธเนาะพุธพฤหัสเจอกันอีก2วันละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต ั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟากุนโดเบลีน่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโก้ทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านเลียวเนลเมซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาดตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮันัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาล่าโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา3นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนนีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทที่โรงเรียนวสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่สีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากเกริ่นแม่สีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่สีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศ

แผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มด้วยไพรพิสดาร

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูนาฏอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟัง4เพลงเลยค่ะ

ฟังแผ่นคร่างอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปณีภุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห้วงน้ำลึกโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอื้อประพายเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังไปปฏิรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคให้ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจนเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวหรือมนอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน
7: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For The Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเฮาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกหงเจ้าอตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องนะประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

เป็นจะได้กันพ้องตราบเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอย่างตีนักอกนักใจนะคืนนี้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังฮักกาใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับโมบายสโตรกยูนิต1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีไข่ลับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวังลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องที่นักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮื้อหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮื้อสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.ตรงวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อย่างกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจนณบ้านดงตำบลต้งหัวจางอำเภอต้งหัวจางจังหวัดลำปูนซึ่งอาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอื้อนเชิญชวนไปแล้วโดยได้ชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังว่ามนุษย์คนเฮาเกิดมาสถานภาพบ่เท่ากันบุญวาสนาบารมีก็บ่เท่ากันบางคนเกิดมาแล้วร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนเกิดมาหมอกปอกินปออยู่หมอกช่วยเหลือตัวเก่าได้บ่เดือดเนื้อฮ้อนใจอันใดบางคนเกิดมาทุกข์กะลีลำบากเป็นอย่างยิ่งเมื่อวันก่อนอาตมาภาพได้เข้าไปดูสถานที่ที่จะสร้างบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่น้องคนนี้เป็นที่เรียบร้อยละไปดูไปพอก็โอ้น่าเอ็นดูสังเวชโดยความที่ว่าแกเป็นพี่น้องเจ้าเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากะญอแล้วก็สถานภาพก็ค่อนข้างจะยากจนข้นแค้นอยู่กับพ่ออยู่กับสามีอยู่กับลูกสามีก็ทำให้ไถนาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ตามอาชีพของเกษตรกรในเขตชนบทบ่มีเงินบ่มีทองอย่างซากอย่างซักประการละถามว่าที่จะแป่งเฮือนเนี่ยมีเงินจะมาหอมตะใดแกก็บอกว่าบ่มีซากบาทอาศัยบุญญาปรมีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนี่ละได้ช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงกำจูคนละเล็กคนละน้อยอาตมาภาพก็ประกาศให้บรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าณบัดนี้เฮาเกิดมาในภพนี้ชาตินี้เฮาพอมีโอกาสที่ว่าจะช่วยเหลือตัวเก่าได้พ่องถึงกับขนาดว่าแพร่เผื่อเจือจานไปให้คนอื่นได้เล็กๆน้อยๆซึ่งการทำบุญในกาลครั้งนี้อาตมาก็บ่ได้ขอญาติโยมเป็นจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสนแต่ขอบริจาคเอาหมอกตามเจตนาศรัทธาอย่างกรณีเป็นเจ้าภาพบานประตูบานละ 1,500 บาทเจ้าภาพช่องหน้าต่างช่องละ 1,400 บาทเจ้าภาพเสาก่อต้นละ 1,200 บาทเจ้าภาพปูนซีเมนต์ก่อแกนละ100ซาวบาทและเจ้าภาพอิฐบล็อกก่อชุด1 10ก้อนก็เป็น199บาทอันนี้ก็ประกาศน้อมเอื้อนเชิญชวนไปหรือบางท่านเปิ้นก็หอมมาตามกุศลเจตนาศรัทธาเฮาก็บ่ว่ากันทางนี้ทางนั้นก็การทำบุญขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเอาละประกาศไปแล้วก็วันก่อนนั้นมีญาติโยมมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนนักมากมายหลายท่านหลายคนแต่ว่าตวาที่ผ่านมานั้นมีคุณโยมที่เปิ้นแสดงกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนามาก็มีดังนี้อันดับแรกมีคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนจากบ้านปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บริจาคหอมมา 1,500 บาทเป็นเจ้าภาพประตู1ใบแล้วก็ถัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมแม่บุญรัตน์หัตถยาบ้านปากกองสารพีเป็นเจ้าภาพบล็อก1ชุดอันนี้ก็200บาทคุณโยมทิวาพรเทพสุนทรก็เป็นเจ้าภาพบล็อก1ชุด200บาทและถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกาญจนีเฉียบแหลมบริจาคมาจำนวน100บาทคุณโยมแม่ต้อยจันดีสุรินทรามนก็ดีคุณโยมแม่บุญรัตน์หัตถยาคุณโยมที่วาพรเทพสุนทรและคุณโยมกาญจนีเฉียบแหลมนี้จากบ้านปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่

0: ซึ่งเป็นโยมที่ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งเสมอมาบ่ได้ขาดขอขอบคุณอนุโมทนาไว้ณที่นี่ตัวเองเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออินสมคุณโยมแม่สมพิษศรีวิชัยบ้านแม่ห้องน้อยเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์มา1แก่น100ซาบาทและก็หอมทำบุญเก้าวัดแห่มจำนวน200บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณครูอัญชรีมูลสารพร้อมด้วยครอบครัวจากบ้านริมกวงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์2แก่นเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อก2ชุดรวมเป็นเงิน638บาทอันนี้ก็อนุโมทนาตัวเนอร์คุณครูอัญชรีนี่เปิ้นทำบุญกับตมาภาพทุกครั้งเลยจากนั้นมาก็มีคุณโยมแม่ผ่องศรีกมุลธงจากบ้านบ่อแห้วตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเป็นเจ้าภาพเสา1ต้น 1,200 บาทคุณโยมแม่เปิ้นบอกว่าเพื่อขอให้ชีวิตของเปิ้นสมบูรณ์แข็งแรงมั่นคงเหมือนกับเสาที่มีความมั่นคงอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาคุณโยมทั้งหลายไว้ณที่นี่ตัวเองส่วนท่านอื่นๆนั้นก็ได้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมยายบุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วอันนี้เปิ้นก็เป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1แก่นแล้วก็บล็อก1ชุดก็คือจำนวนเงิน300ซาบาทขออนุโมทนาเน้อกับคุณยายบุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วซึ่งเปิ้นก็ทำบุญกับอาตมาอยู่เสมอมาท่านทั้งหลายที่อาตมาภาพได้เอ่ยนามมานี้แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นญาติโยมที่ร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งทุกครั้งเวลาประกาศเรื่องข่าวบุญข่าวกุศลเรื่องใดก็ตามคุณโยมเปิ้นก็จะปากันร่วมอนุโมทนาทำบุญเนี่ยอยู่ทุกครั้งเลยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเมตตาปารมีธรรมของบรรดาท่านต่างหลายที่ได้ช่วยเหลือคนยากจนเพื่อพ้นจากสถานภาพแห่งความยากจนแล้วก็บ่ใช่ว่าพ้นฐานะนะคือเพิ่นได้มีอันอยู่อันกินเนาะหมายความว่าฝนตกตัวก็บ่เปียกแดดออกตัวก็บ่ร้อนมาฮือแดดฮือฝนมาทำความเดือดร้อนฮือแก่ร่างกายได้เฮาแปลงบ้านแปลงจองแปลงที่อยู่ฮือเปิ้น1ในปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคอนุโมทนาตามนี้เน้อท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาในตอนนี้ก็ได้ปัจจัยมาอยู่จำนวนหมื่นกว่าบาทรวมกับตังของคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดก็ได้60,000กว่าบาทละซึ่งอาตมาภาพก็ตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 70,000 เป็นอย่างต่ำถ้าหากว่ามันนอกเหนือไปจากนั้นก็ซอกว่าหาเอาไปตั้งหน้าก็แล้วกันเนาะรับบริจาค กันไปอยู่เรื่อยๆเนอขอบคุณอนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้ณที่นี่ตัวเองเรียงทัดจากนั้นมาก็อาตมาภาพก็ได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระเก้าวัดเตรียมอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาในวันจันทร์วันอังคารที่3ที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันโดยกันโดยเราจะไปไหว้พระณวัดป่าเหวตุ้งบอนหรือว่าวัดตุ้งบอนป่าเหววัดศพลีวัดป่าดวงแก้วโพธิญามวัดสีหลวงแจ้ซ้อนวัดขวงกลม วัดอโขชัยคีรีวัดสีคมคำวัดพระธาตุขิงแกงและก็วัดพระยอดขุนพลที่เวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮไป3จังหวัดด้วยกันนะญาติโยมทั้งหลายซึ่งเราจะเดินทางไปในวันที่3วันที่4อาตมาภาพประกาศน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมร่วมรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานอันนี้ตกชุดละ500บาทผ้าอาบน้ำฝนก็ผืนละ100บาทหรือจะบริจาคตามเจตนาศรัทธาก็ได้ถ้าหากว่ารวมเป็นชุดใหญ่ก็ชุดละ 1,600 บาทมีคุณโยมแม่สาวลักษณ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณโยมพ่อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดาเหล่าสิริเสถียรคุณโยมพิเชษคุณโยมวรรักษ์ธนัญชัยร้านแม่ขาพาณิชย์คุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้เป็นเจ้าภาพมาคนละ1ชุด1ชุดเน้อถัดจากนั้นมาโยมที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนี้ก็มีคณะของคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสจากบ้านสันปะยางหนอมนี่ส่องกันรถและคณะของคุณโยมจันแรมแก้วกริยาที่อำเภอสันกำแพงแห่มหนึ่งกันรถคณะของคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนปากกองสระปีแห่มหนึ่งกันรถคณะของคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐบ้านแม่แก่น้อยบ้านพัฒนาสายแก้วสันทรายเชียงใหม่แห่มหนึ่งกันรถคณะของคุณโยมแม่ปราสมจิตสุจาบ้านกิวแลบ้านแม่บ้านเนิงอันนี้ที่สันปะตองแห่มหนึ่งกันรถถัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะของคุณโยมแม่ครูพิสมัยวงชูเวศจำนวน4ท่านคณะของคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรและแม่ลดามณีคัตนี้แห่ม4ท่านคณะของคุณโยมแม่เป้าตลาดป่าเหี่ยวแห่ม8ท่านและก็มีคุณโยมป้อผู้พันพันโทเกษมแดงนาจากบ้านดวงดีแม่ริม3ท่านคุณโยมพิเชษธนันชัยคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์คุณโยมยายจันดีแก้วยังอันนี้แห่ม6ท่านตัวกันซึ่งถ้าหากว่าในตอนนี้ก็จะมีญาติโยมขาดจำนวนไปอยู่หลายท่านก็อาตมาภาพขอประกาศน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้พากันร่วมเดินทางไปตอนนี้ก็ต้องการญาติโยมที่จะร่วมเดินทางไปแห่มจำนวนหลายประมาณ20คนเนาะญาติโยมต่างหลายท่านใดฟังรายการของอาตมานี่แล้วอยากจะร่วมเดินทางไปทำบุญด้วยกันก็น้อมเอื้อนเชิญชวนได้เน้อโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้ในท้ายรายการนี้เนื้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอื้อนเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติฐีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังร่วมกันมาวันนี้ หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: วันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ
15: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าในวันนี้จะจัดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำ2วัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดให้สสจ.ทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่โดยให้สสจ.สามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ MCGIS มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนฤมลอุดมพรรายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือเคนายออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมู่เด้งภายในงาน Happy เด้ง Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
16: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมู่เด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมู่เด้ง Happy เด้ง Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาสเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสตินโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาแล้วเด้ออู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าแบบอีมาอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้มีในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเนอะความสวยรอไม่ได้นะครับผมความงามมันรอไม่ได้แต่เลยวันนี้เอาข่าวนี้มาฝากกันเนอร์นะครับผมล่าสุดเลยนะครับผมสคบเนี่ยแหละครับผมโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีนะเปิ้ลนะครับผมมีหับได้ลันเนอร์ในเรื่องของยาลดความอ้วนปิ้นก็ดังเลยนะครับผมท่านสุภมาศนะครับเปิ้ลนำทีมเนาะแถลงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนาะยี่ห้อหนึ่งก็คือบาชินะครับผมรวมกับตำโหนดแห่งชาติเพศัตต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลยับโครงงานผลิตแล้วก็โกดังเก็บผลิตภัณฑ์นะครับรวม2จุดด้วยกันนะครับครั้งนี้นอกรัฐบาลเป็นบูรณาการกันทุกภาคส่วนแต่เลยเนอะเปิ้นสั่งการสคบบูรณาการกับตำโหนดนะครับผมอย.ต่างๆเนาะในการที่จะขยายผลนะครับเปิ้นบอกว่าเป็นการปราบปรามสินค้าอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสินค้าที่ขายผ่านออนไลน์นี่แหละครับผมซึ่งเข้าถึงง่ายตรวจสอบก็ยากเนาะครั้งนี้เปิ้นก็เลยมาห้องมาหมดเลยเนื่องจากว่ามีกรณีอันนึงที่มีผู้บริโภคนะกินยาลดความอ้วนผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนนี่นะครับผมยี่ห้อบาชินะครับแล้วก็เสียชีวิตไปเนาะเมื่อต้นประมาณเดือนกุมภานะครับผมเปิ้นก็มีมติหือออย.ตรวจสอบแล้วก็วางเฝ้าระวังเนาะในเรื่องของโฆษณาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเข้มงวดเลยนะครับและล่าสุดเลยวันนี้ครับผมสืบนครบาลนะครับผมเปิ้ลก็ได้ไปตีแหล่งผลิตเลยนะครับการปฏิบัติการเตอร์นี้นอสืบเนื่องมาจากมีผู้เสียชีวิตเหมือนที่น้องอันบอกตอนเดือนกุมภาเนาะหลังกินผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบาชินี่เข้าไปสั่งตั้งออนไลน์เนอะตำโหนดเปิ้ลก็ได้เข้าไปตรวจค้นนะประมาณ9 โมงเช้านะได้นำไม้สารเข้าไปตีโกดังนะครับผมตีตำบลแม่นางนะครับอำเภอบางใหญ่เนาะขยายผลตีโกดังเนไปแฮมแห่งหนึ่งปะแฮมนะครับผมปะว่าจะเป็นเครื่องจักรสายพานครบวงจรเนอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลิตต่างตุ่นแคปซูลนะแม้แต่ผงที่ผสมแล้วนะแต่ย้ำได้เอาไปลุงแคปซูลก็มีเนอะแคปซูลเปล่าก็มีนะครับผมรวมไปถึงนะเป็นเจอแฮมฉลากหนึ่งนะเป็นยี่ห้อบาชินะครับบรรจุขวดสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายเนาะแล้วก็มีแฮมยี่ห้อหนึ่งก็คือลิโซแล้วก็ฉลากเนาะของทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยรวมของกลาง45 รายการด้วยการจำนวน10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3 ล้านบาทเลยนะครับผมแล้วก็ปะคนต่างชาติเนาะปิ้นเจ้าของเพราะว่าเป็นผู้ดูแลนะครับผมตอนนั้นเปิ้ลก็เลยห้องมาสอบปากคำกันสักหน่อยนะครับผม2ยี่ห้อนี้มีเลขสารระบบอาหารมีอย.เนี่ยเปิ้ลเคยประกาศเตือนภัยมาแล้วเตือนนึงนะครับว่าปิ้นสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากเคยพบนะการลักลอบผสมไซบูทามีนเนาะซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทประเภทหนึ่งมีอันตรายต่อระบบหัวใจแล้วก็ในเรื่องของเลือดนะครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับเหมือนเคสที่ผ่านมานี่นะสคบก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงขอร้องทุกต่างๆกำหนดนัดเจรจาไก่เกี่ยเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตวันที่13 กรกฎาคมนี้นะครับผมเปิ้นก่อห้องมาเนาะในการจิตตัดมันมารับพิษเนาะตามตีกฎหมายกำหนดเนาะท่านสุภมาศเป็นบอกว่าการสูญเสียเตือนเนี่ยอันมันต้องมันจะมาเกิดซ้ำแน่นอนนะครับผมจะเข้าดูแลเยียวยาแล้วก็ใจซิดทางกฎหมายเนาะของครอบครัวของผู้เสียหายอย่างเต็มตีนะครับโดยนัดเจรจาเมื่อที่บอกไว้ก็คือ13 กรกฎาคมนี้นะครับผมเปิ้นบอกว่าเรื่องอาหารเสริมเป็นเรื่องตีท่านสุภมาศยอมเด็ดขาดเลยเพราะว่าปิ้นของที่มันเข้าปากเข้าสู่ร่างกายด้วยตรงเนาะหากมีสารปนเปื้อนนะครับมันอันตรายถึงชีวิตเหมือนเคสที่ผ่านมานะครับผมนั่นแล้วท่านสุภมาศก็ขอย้ำเตือนพี่น้องในว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกุอย่างเลยต้องตรวจสอบนะครับว่ามีเลขสารระบบอาหารหรือเปล่ามีอย.หรือเปล่าตรวจสอบเลขนั้นได้จริงก่อนนะส่วนปากกาลดน้ำหนักเนี่ยแฮมอย่างนึงใครอยากพร้อมนะปากกาลดน้ำหนักก็เป็นแฮมวิธีนึงเนาะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์จะต้องยืนซื้อจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วก็หือแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นเนอะห้ามซื้อทางออนไลน์คลิกเดียวมาส่งอีกอันตรายแน่นอนความพร้อมได้ปิ้นการวัดคุณค่าของเฮาเนอะการที่คุณค่าของเฮามันอยู่ที่การกระทำของเฮามากกว่านะครับผมนั่นแล้วใครพบเบาะแสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความอันตรายลองเรียนเนอร์สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมตีสารกลางทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าสายด่วนอย.ก็ได้1556เนอใครที่พบปะเรื่องเหล่านี้และอยากจะพร้อมออกกำลังกายก็ได้ลดอาหารก็ให้หน่อยก็ได้คุมอาหารเนาะแล้วก็ออกกำลังกายกันเยี่ยมที่สุดเลยนะครับผมพักกันสักครั้งนึงเดี๋ยวปีกมาอยู่ครับอู่ข่าวเล่าความเด้อ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ติ๊กมาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมชงข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยเน้อช่วงนี้ประเทศไทยเฮาก่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวนะครับผมหลายพื้นที่นะครับเริ่มฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนาะเราประจวบครับช่วงนี้ก็มีในเรื่องของพายุที่อาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทยของเฮาโดยเฉพาะภาคเหนือเนาะทำให้หลายคนกังวลในเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในกุ๊กปีเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไกลภูเขาหรือว่าดอยนั่นแหละครับผมหรือน้ำเนาะใครที่อยู่ติดน้ำติดดอยเหมือนเดี๋ยวนี้เป็นโกกันเนอะจังหวัดละปูนเองก็คือความสำคัญนะครับกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับผมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติเนาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดมีระบบแล้วก็ลดความเสี่ยงการสูญเสียให้ได้มากที่สุดวานี้นะครับผมเจ็ดประมาณ 11:00 น.ในวันที่7นะครับผมทางผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดละปูนของเฮาได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนอเพื่ออัญญังเพื่อเตรียมความพร้อมครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นของว่า Table Top Exercise หรือว่าการฝึกซ้อมบนโต๊ะเนาะซึ่งแม้จะมีการลงพื้นที่จริงถึงแม้จะมีการลงพื้นที่แต่เนาะแต่ถือเป็นการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงหรือทุกหน่วยงานรวมกันวางแผนว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นแต่ปุ๊บแต่ละหน่วยงานจะยิ่งอย่างจะได้กันพองนะครับผมภายในงานก็มีผู้บริหารนะครับจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเนาะซึ่งครั้งนี้ดีเจโอมก็ไปร่วมด้วยเนาะมีรองผู้ว่ามีตำรวจมีสาธารณสุขรัฐวิสาหกิจอำเภอต่างๆเข้ามานะครับผมการที่ทุกหน่วยงานมานั่งวางแผนรวมกันเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเมื่อเกิดเหตุแต่ทุกคนจะฮู้บทบาทของตัวเก่าสามารถประสานงานกันได้ทันทีลดความซับซ้อนมึนงงนะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างมีประสิทธิภาพครั้งนี้นะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนเนาะเป็นบอกว่าจังปัจจุบันเนี่ยภัยธรรมชาติมีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยดินโคลนถล่มที่อาจนะครับผมกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดเฮาได้นะนั้นแล้วจังหวัดละปูนจึงเน้นเตรียมความพร้อมเชิงรุกทั้งรอบาร้องให้มันเกิดเหตุก่อนแล้วค่อยมาแก่เนาะเตรียมให้พร้อมตึงแผนตึงเครื่องมือตึงคนตึงการสื่อสารลงหน้าไว้ก่อนเลยสำหรับการฝึกซ้อมในเตอร์นี้เนาะหือเน้นในเรื่องของการทดสอบหลายด่านเนาะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภัยการสั่งการการสื่อสารการประสานงานการระดมกำลังคนแล้วก็กำลังอุปกรณ์ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรในภาวะฉุกเฉินทั้งหมดนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจหากเกิดสถานการณ์แต่ทุกฝ่ายจะสามารถปฏิบัติงานได้แต่รถเร็วเราเป็นระบบลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้แน่นอนนะครับผมยังเป็นการทบทวนตัวนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นการทบทวนเนาะว่ามันเกิดแล้วจะเยอะจะได้เดี๋ยวพ้องนะครับผมด้านผู้ว่านะครับผมบอกว่าการฝึกซ้อมตัวเนี่ยมันได้เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมเนาะแต่ยังเป็นการสร้างความเจริญมาถึงกับพี่น้องประชาชนจังหวัดละปูนของเฮาว่าเฮามีระบบการบริหารสาธารณภัยที่เข้มแข็งสามารถบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานใดหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนการปกส่วนปกครองท้องถิ่นภาคประชาชนเนาะมีประสิทธิภาพแน่นอนเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่ดีที่สุดก็คือลดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนยกระดับการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนให้เร็วทันสถานการณ์แล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับผมถึงแม่นอกภาคราชามีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนอกแต่ประชาชนเองก็มีบทบาทสำคัญเนอะในการที่จะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนแบบอี้ควรติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะติดตามจากไหนจากภาครัฐก็ได้ครับผมทุกหน่วยงานเป็นประกาศทึ่งๆน้อมเดี๋ยวนี้นะว่าในเรื่องของฝนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านน้ำไหลเชี่ยวบริเวณที่เป็นเชิงเขาตีมันมีดินคนถล่มหรือไก่น้ำเนอสุดท้ายนะครับผมการป้องกันภัยนะครับผมใจหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเราต้องเตรียมความพร้อมเรียนรู้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องและเพื่อลดความสูญเสียและในเรื่องของอุทกภัยก็ดินโคลนถล่มเนอจังหวัดละปูนะครับยังคงเดินหน้าเสริมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่แหละมีความเจริญมั่นเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินว่าจะปิ้นใหญ่อะไรก็ตามเนาะจะมีระบบช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดเนอนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในละปูนเอามาฝากกันนะครับผมปะกันใหม่ครับอู่ข่าวเล่าความมันพุ่งนี้เนอสำหรับวันนี้ขอบคุณ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม 2569 Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โพสต์ข้อมูลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์คริสเตียนดีออร์คัลเจอร์ฟอร์วินเทอร์2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงฉลองพระองค์ชุดเดรสที่ถูกถ่ายทอดความงามผ่านองค์ประกอบของเสื้อผ้าไหมจับเดรสสีดำบริเวณช่วงไหล่และลำตัวสร้างมิติของโครงเสื้อด้วยเส้นพับที่เรียบคมตัดกับกระโปรงผ้าไหมทอลายกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นองค์ประกอบผืนผ้าไหมถูกทอด้วยเทคนิคการจกดอกลอยและปักประดับลูกปัดแก้วสีดำและก็จับเดรฟด้านหน้าให้เกิดจังหวะการทิ้งตัวอย่างนุ่มนวลถ่ายทอดความร่วมสมัยผ่านการผสานงานออกแบบเข้ากับคุณค่าของหัตถศิลป์ไทยเป็นผ้าที่ทรงเลือกนำไปตัดเย็บเมื่อครั้งเสด็จงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยทางกรมศิลปากรได้รายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงานและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการผลักดัน FTA ไทย EU และดูแลราคาน้ำมันในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ตัวย่อว่าอย่างนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี2เรื่องสำคัญอันได้แก่ข้อแรกคือ ผลักดัน FTA ไทย EU ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งปัจจุบันนั้นสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายคณะเจรจาไปจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้างต่างๆเพื่อผลักดันการเจรจารอบที่10ครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน2569ให้มันมีความคืบหน้าสูงสุดและข้อที่2คือดูแลราคาน้ำมันในประเทศโดยมอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนและก็เร่งลดภาระค่าครองชีพต้นทุนการขนส่งและการผลิตเมื่อปัจจัยมันเอื้ออำนวยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมที่ชื่อว่า ABAC ชูความร่วมมือรัฐเอกชนผลักดัน Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Advisory Council หรือตัวย่อABAC ครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมอาวานี่พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่า ABAC เป็นกลไกสำคัญของ APEC ที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Passเพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้โครงการลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและเป็นการขยายโอกาสการลงทุนพร้อมเน้นย้ำอีกว่าเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจมีคุณค่าโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันข้อเสนอจาก ABAC นี่แหละไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพลังงานให้พิจารณาในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมกันด้วยตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรอบที่9มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปี2569กันต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า การเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่9ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพิ่มอีก8ประเด็นด้วย

โอบด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันเลยครับในการเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจารอบที่10ก็จะมุ่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับและก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นมีการเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อลดรายจ่ายประจำและรองรับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับโดยภาครัฐบาลได้เตรียมปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.ไปเร่งศึกษาแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570นี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับก็ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนแล้วครับทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่ไปกับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้อย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกกันก่อนแล้วครับก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆขยายผลไปยังองค์การมหาชนและฝ่ายความมั่นคงในลำดับต่อไปกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการบังคับแต่จะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่หรือรีสกิลเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของประเทศไทยสำหรับข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เลือกครับตามความสมัครใจคือเลือกได้ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นจะยังคงสิทธิเดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการทลายโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ชื่อว่าบาชิกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังสคบตำรวจและอย.ไปทลายโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบาชิซึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินี่แหละครับโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชินี่แหละครับ
ทางอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาลไปสืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจากการตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่ผลิตณสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยี่ห้อบาชิจำนวน400ขวดด้วยกันและผลิตภัณฑ์ไม่ทราบชื่อลักษณะบรรจุซองอีก 3,000 ซองและยังมีวัตถุดิบ15ถุงบรรจุพันเปล่าฝาแคปซูลอีก5ลังด้วยกันและยังมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องซีลและอุปกรณ์การผลิตอีก6รายการผู้ดูแลสถานที่ก็รับสารภาพเลยครับว่าได้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนนำไปจัดเก็บบรรจุกล่องและกระจายสู่ท้องตลาดนั่นเองครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจค้นนั่นก็คือโกดังเก็บสินค้าเลขที่ 35/9 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่มันไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทรามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิยี่ห้อลิโซยี่ห้อลิด้ายี่ห้อวันเดย์ไดเอทยี่ห้อไอดอนสลิมยี่ห้อเดลล่าเอสยี่ห้อแม็กซ์โกสลิมพลัสอย่างนี้เป็นต้นรวมของกลางแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่า 10,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าก็กว่า3ล้านบาทเลยครับทางเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดทั้งหลายไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบก็พบแล้วครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ผลเป็นบวกต่อสารไซบูทรามีนเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าพบสารไซบูทรามีนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่มีเลขอย.ก็ขอให้หลีกเลี่ยงทันทีอย่าไปใช้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งไม่ว่าสุขภาพด้านไหนเรื่องอะไรควรตรวจสอบสถานะการอนุญาตผ่านเว็บไซต์อย.ไลน์ก็ที่ SIFDA ไทยหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้และหากพบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางอย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปกันที่เรื่องโอกาสทองของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการของการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้คณะผู้แทนจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบงานและโปรแกรมการประชุมอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุเลยครับว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมคู่ขนานของกลุ่ม G7 คือกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่ม G24 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจสู่สายตานานาชาติกันด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วขึ้นรวมถึงการกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งเดิมนี่แหละครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยตลอด35ปีที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับผู้ชมครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA ครับที่น่ารู้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆนะครับการโอนเงินหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อของออนไลน์ครับสิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็บันทึกอยู่ในระบบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตกไปสู่เงื้อมือของคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประเทศไทยครับจึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหรือว่า PDPA ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงไปครับมีสาระสำคัญที่ควรจะได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับภายใต้กฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับต้องมีความยินยอมครับของเจ้าของข้อมูลนะครับหากเราไม่ยินยอมนะครับผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ชมนะครับประการที่2ครับมีสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลรวมถึงสั่งให้ลบข้อมูลของเราในระบบตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่สบายใจสามารถแจ้งไปแล้วก็สามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบได้นะครับโดยถาวรนะครับประการที่3ครับหากมีข้อมูลที่รั่วไหลครับทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องแจ้งไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPC ภายใน72ชั่วโมงหากไม่แจ้งภายในเวลานะครับมีโทษปรับตามกฎหมายนะครับประการที่4ครับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนครับทางกฎหมายเนี่ยได้มีการคำนึงถึงสิทธิของเด็กเยาวชนเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในทุกกรณีนะครับแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับจากผู้ประกอบการด้วยนะครับประการต่อมาครับเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปใช้ได้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับเช่นขอข้อมูลเพื่อที่จะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะครับทางผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัทโฆษณาหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆได้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นครับการเข้าใจกฎหมายของ PDPA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งครับให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันครับและสามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้ครับอัยการหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมกันใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธี